0: ร่มใจ
1: หัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
0: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอตของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตปักกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.เป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันที พื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน์
3: เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด

0: ได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลจันทพรหมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
2: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My TwinsOne, แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข.My GPF application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลมีเดเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
3: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาฟอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
2: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมวงอันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุจนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเบรอนแพทรีจากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืองอันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นั่งยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมา และปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
3: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทำ 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับ

0: Generation R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธ
4: อไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ก็ใครจะไปคิดล่ะครับว่าปากแข็งใจอ่อนแต่ผมก็เตือนคุณตลอดมาไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณแม่อาจจะเสียทีไอโอยแล้วความจริงมันก็ปรากฏขึ้นแล้ว
2: คุณมาทำฉันคราวนี้แสบมากแสบเหลือเกินแล้วคุณจะทำยังไงครับในเมื่อเรื่องมันบานปลายไปแล้ว
3: ก็ต้องรีบจัดการแก้ไขนะครับทุกอย่างกำลังจะสายไปถ้าปล่อยให้โอ้ยมันใหญ่ขึ้นมาคุณเด่นเสร็จมันนะครับ
1: ต้องคิดแก้ไขเดี๋ยวนี้นะครับ
2: มันก็มีอยู่สองวิธีเว้ย
1: วิธีไหนครับ
2: วิธีแรกทำให้มันถูกเกลียดชังหรือว่ากระเด็นไปจากไร่ในเร็ววันนี
1: ้แล้วอีกวิธีนึงนะครับ
2: อีกวิธีนึงก็คือทำให้มันสูญหายตายจากไปจากโลกนี้ดิพวกเราคิดว่าวิธีไหนเหมาะที่สุด
1: ให้เอ็งสองคนมีความคิดเห็นยังไงฮะไอ้เค็มไอ้เปรี้ยว
3: คือว่าไอ้การฆ่าน่ะมันก็เด็ดขาดดีหรอก
4: ใช่ใช่มันจะได้หมดเสี้ยนน้ำซะเลยยังไงล่ะ
3: แต่ว่าม
4: ีแต่ว่าอีกหรือไอ้เปรี้ยว
3: อ่ะก็มีสิวะ
4: แล้วทำไมไม่เสือกบอกปล่อยให้สนับสนุนซะเต็มเป่า
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้เว้ยวิธีการเสียบกาดเป็นวิธีรุนแรงไปหน่อยเพราะถ้าหากว่าพลาดพลั้งถูกจับได้มันไม่แค่ถูกไล่ออกจากงานแต่มันถึงคุก
4: ก็เอามันซะสองวิธีคู่กันไปเลยก่อนแล้วกันวะเริ่มโดยวิธีที่เคลียร์ให้มันกระเด็นออกไปให้พ้นซะก่อนถ้าไม่สำเร็จค่อยฆ่ามันอันเป็นวิธีสุดท้าย
1: คุณเด่นจะว่ายังไงครับ
2: มันก็เข้าท่าดีหรอกแต่ทั้งนางชนทั้งคุณแม่จะต้องคร่ำครวญค้นหามันเหมือนสูญเสียพ่อแม่ทีเดียว
1: เรื่องนี้เล่นไม่ยาก
2: ไม่ยากยังไงสับ
1: ขับไล่ไอ้โอ้ยไปให้พ้นแล้วคุณเด่นก็เสด็จซะสิครับเป็นยังไง
2: เข้าท่าเว้ยเข้าท่า
1: ก็เทครัวมันซะทั้งหน้าทั้งหลานฮะจะได้หมดปัญหาเลิกลำร้องคำครวญถึงไอ้โอ้ยยังไงล่ะครับ
2: ตกลงเว้ย
4: เล่นไม่ยากเรื่องนี้เล่นสบายมาก
2: หมายความว่ายังไงเข็ม
3: อ้าวก็คืออย่างนี้ไอ้เข็มน่ะมันกำลังจะบอกคุณเด่นว่าไอ้โอ้ยน่ะมันไม่รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วมันกำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปจากไร่ชนนี
2: ฮะจริงเหรอวะ
4: ครับคุณชนกำลังอ้อนวอนขอร้องมันแต่ไอ้โอ้ยมันไม่รับมันบอกว่ามันมีธุระจะต้องไปเขาสมิง
2: ไปเขาสมิงมันมีอะไรอยู่ที่นั่น
4: มันไม่พูดให้ใครฟังทั้งสิ้นมันบอกว่าเรื่องส่วนตัวของมัน
1: อ๋อ ผมว่ามันไปฉากที่นี่ได้ก็ดีแล้วไปวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณเด่นต้องเดินแผนต่อไปดีกว่าเอาทั้งคุณชนคุณแม่เป็นมีให้หมดทุกอย่างมันก็อยู่ในกำมือแล้วผมจะจัดการไอ้ซาเองฮ่าไอ้หมาสองรางไอ้คนทรยศ
2: นี่ไอ้มันไปวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
3: เอ๊ะนั่นคุณใหญ่นะโน่นโน่นโน่นใครกำลังขี่ม้ามาโน่นแหละ
2: เฮ้ยหลบดูก่อนสิหลบ
3: หลบไป

0: ล้ววะนึกว่าใครที่แท้กับคุณม่าน
1: มาคนเดียวซะด้วยเคยขี่มา2ตัวกับคุณนาชนแต่วันนี้มาคนเดียว
0: เห็นหน้าแล้วมันเจ็บใจเว้ย
1: ผมนึกอะไรออกแล้ว
0: อะไรวะแซบ
1: คุณเด่นลงมือได้ตอนนี้เลย
0: ลงมือ
1: ฮะ
0: ลงมืออะไร
1: คุณเด่นเตรียมโดบซะให้เต็มที่ผมจะให้อีก2คนนี้ไปจัดการเอาตัวคุณแม่ชุดขึ้นเขาไปไว้ที่ขนำคุณโดบเสร็จแล้วก็ตามไปจัดการซะเลย
0: เฮ้ย
1: แปลว่าคุณไม่ต้องการงั้น
0: เลยใจเย็นไว้แซบไอ้เราจะทำอะไรแบบผีผามันพลาดได้นะเว้ย
1: แล้วคุณเด่นจะเอายังไง
0: ก็ทำอย่างแกว่าน่ะดีแล้วแต่อย่าเอาคนที่ชินหน้ากันไปทำนะเอาคนอื่นสิวะ
1: ก็ได้ครับ
0: แล้วเราคอยดูเหตุการณ์ทางนี้ถ้ามันตามไม่พบพรุ่งนี้เช้าเว้ยแกมาพาฉันขึ้นเขาไปที่ขนำเพื่อจัดการกับคุณบ้าง
1: ตกลงครับ
0: รีบจัดการ
1: ครับเฮ้ยไอ้แค่ไอ้เปรี้ยว
2: อะไรจะพี่
1: เอ็งรีบไปตามคนงานใหม่ที่เพิ่งทำงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัก 3-4 คนนะ
2: ฮะ
1: แล้วก็รีบจับคุณแม่แล้วเอาตัวไปที่ขนำรีบจัดการเดี๋ยวนี้อย่าให้หลุดมือไปได้
2: เจ้าพี่
1: อ่าไปแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี
2: ่
1: เบาไม้เบามือหน่อยนะเว้ยอย่าให้มันชอกช้ำหมดราคาเสียก่อนแล้วก็เฝ้าดูเอาไว้ให้ดีจนกว่าข้ากับคุณเด่นจะขึ้นไป
2: เจ้า
3: ตกลง
1: รีบไปเว้ย
2: ไปเว้ยไป
1: คราวนี้สำเร็จแน่

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบนั่งก่อนคุณโอ้ย
2: ขอบคุณครับผมจะออกไปที่ระเบียงก็ได
1: ้คุณน่ะโตแล้วนะอย่าทำตัวเป็นเด็กอย่าทำตัวเป็นเด็กอมมืออย่างแม่หลานสาวตัวดีของฉันหน่อยเลยนะ
2: ก็ที่ระเบียงมันเย็นสบายกว่าที่นี่นี่ครับ
1: ปล่อยให้เจ้าซ่าเจ้าจันเขานั่งพักด้วยกันก็ดีแล้วคุณจะมาลากเจ้าของบ้านเขาไปไม่ใช่เหรอ
2: ครับ
1: เป็นอันว่าไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ว่าจะยังไงยังไงทั้งนั้น
2: โถคุณน้าก็
1: เรียกฉันคุณชนก็พออย่าไม่ต้องดอกคุณน้าเพราะคุณก็ยังไม่ใช่หลานชายหรือว่าหลานเขยของฉัน เป็นอันว่าไม่เปลี่ยนใจแน่ใช่ไหม
2: มันจำเป็นนะครับคุณชนผมบอกเลยว่ามีธุระส่วนตัวนี่คนอย่างผมเล่นตัวไม่เป็นน่ะไม่เคยยักท่ากับใครด้วยมีแต่ความจริงใจและก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าอยู่ได้นะไม่รังเกียจหรอกครับคิดว่าอีกสักระยะหนึ่งถ้ามันยุ่งยากแต่ถ้าไม่ยุ่งยากอาจจะสัก10วัน15วันก็คงเสร็จละ
1: บอกไม่ได้เหรอว่าธุระอะไร
2: งานส่วนตัวครับ
1: ไม่มีใครช่วยได
2: ้ไม่นอกจากตัวผมเอง
1: แล้วคุณไม่เข็ดเหรอตัวเองโดนยิงมาแท้ๆ
2: คนเราถ้ายอมพ่ายแพ้กับชะตาชีวิตมันก็เท่ากับเป็นคนงอมืองอเท้ารอคอยโชคชะตาหรือที่เรียกกันว่ารอราชรถมาเกยมันก็อาจจะผิดวิสัยของผมไปสักหน่อยผมชอบสู้กับชีวิตในตัวเอง
1: เรียกว่าเชื่อดวง
2: ชะตากรรมของผมมันขึ้นอยู่กับดวงไม่ว่ามันจะรุ่งโรจน์หรืออับเฉาก็อยู่กับดวงไม่ต้องคิดอะไรกันมากหรอกครับจะเป็นหรือตายก็ช่างหัวมันผมไม่เคยสนใจ
1: เรียกว่าเป็นคนดื้อรั้น
2: คุณชนจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะผมรู้แต่เพียงว่าผมน่ะเชื่อตัวเองมากกว่าใครใครจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่เชิญเขาว่ากันไปตามสบายเถอะ
1: คุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจะว่าดื้อรั้นก็คงไม่ผิด

0: านน้ำค่ะขอบใจจ้ะ
1: ขอบใจคุณจีด
0: วันนี้หน้าตาแจ่มใสนี่คงสบายอกสบายใจใช่ไหมคุณโอ้ย
1: ก็คงจะเหมือนเดิมครับคุณจีดยังไงก็อย่างนั้น
2: เออจีด
0: ค่ะ
2: คุณแม่ของฉันขึ้นข้างบนนานหรือยังจ้ะ
0: เปล่านี่ค่ะ
2: เปล่านะหมายความว่ายังไงไม่ได้ขึ้นไปข้างบน
0: ค่ะ
2: แล้วไปไหนรถก็อยู่นี
0: ่คืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่ตอนคุณชนลงไปจากเรือนสักประเดี๋ยวนึงนะคะคุณแม่ก็ตามลงไปหายไปพักนึงกระหืดกระหอบกระฟัดกระเฟียดกลับมาแล้วก็ผ่านบงเบงบงเบงใหญ่เชียวค่ะ
2: เขาเป็นอะไรล่ะ
0: ไม่ทราบสิคะบอกแล้วว่าหายไปไล่ๆกับคุณชนนั่นแหละกลับมาก็เหี้ยวผ่านใหญ่เลยแล้วก็สั่งให้เอาอานผูกม้าพอเสร็จโดดขึ้นม้าขี่ไปเลยค่ะ
2: ไปนานหรือยัง
0: สักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งคะ
2: อารมณ์เสียด้วยเหรอ
0: ค่ะ
2: ก็ไปปล่อยอารมณ์คุณโอ้ยถ้าจะต้องรอก่อนเวลามาก็ไม่ได้พูดจากับเขาเลยเพราะงั้นเวลาจะไปควรจะบอกกล่าวเขาสักหน่อยหวังว่าคงไม่ทำให้ช้าจนเกินไป
1: ผมก็คิดอยู่แล้วนะครับว่ายังไงซะเวลาที่จะไปเนี่ยผมจะต้องบอกกล่าวให้ถึงปากถึงคำถ้าไปโดยไม่ลาแบบมาไม่ไหวผมก็คงเป็นคนที่แย่จนไม่น่าคบ
2: ดีละค่ะช้าหน่อยคงไม่เสียหาย
1: อีกสักคืนคงไม่เป็นไรนะครับ
2: ขอบใจที่เชื่อฉันอย่างน้อยก็ได้ลาแม่สักคำ
1: ครับ
2: พักผ่อนตามสบายนะจ๊ะจะหลับสักตื่นก็ได้เขามาคงได้ยินหรอก
1: ไม่ต้องห่วงผมแล้วครับเชิญคุณชนตามสบายดีกว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าผมหรอกรับรองไม่หายไปไหนเด็ดขาดครับ

0: ก็เป็นนั้นว่าแกจะตามนายแกไปจริงๆหรือว่าจัง
1: บกหูคือกัน
0: อืออะไรวะตัวของแกพูดว่าไม่รู้ฟังละเงงเว้ย
1: กันนายฉันเขาว่าเขาสิไปธุระตามลำพังบ่อยากให้ฉันไปด้วยอยากจะให้อยู่ซวยงานที่นี่เสร็จธุระแล้วถึงจะกลับมารับฉัน
0: อืมแล้วแกอยู่กับเขามายังไงอ่ะ
1: มันบ่ได้อยู่ด้วยกันมาก่อนเขาอยู่ของเขา
0: คนเดียวอ่ะ
1: อืม
0: แล้วแก
1: ฉันอยู่กับพ่อฉันสองคนแล้วมันมีเรื่องยุ่งๆจนอยู่ด้วยกันบ่ได้พ่อฉันถูกยิงตายหลังจากที่พยายามซอยนายเขาไว
0: ้อ๋อก็แปลว่าเขาถูกยิงมาก่อนแล้ว
1: อืมฉันเองบ่ฮู้สิไปทางใดไอ้เขาก็แย่บ่ได้สติสตังฉันก็เลยหิวนี้ตะเลิดมาจนมาถึงฮุบบอ นี่แหละอย่างบ่ฮู้เนื้อฮู้ไต
0: ไหนว่าก็มีอะไรนะถึงอยากจะไปเขาสมิงซะจริงๆทั้งที่ถูกยิงมาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ยังไม่เข็ดอีกยังอยากจะย้อนไปเขาสมิงอีกแปลกแท
1: ้คิดดูแล้วกับบนหนาสิมีอีหยังมีแต่คนขี่อิจฉาริษยา
0: อืมก็รู้อย่างนั้นแล้วจะกลับไปทำไม
1: มันกันนั่นนะสิขนาดมีฉันมีพอเป็นเพื่อนยังแย่จนแทบเอาชีวิตบ่รอดเราไปตามลำพังบ่มีเพื่อนฉันยังคิดบ่ออกว่าเขาสิไปอยู่ได้จังไดกับไผฉันยังมองบ่ออก
0: อืมนับว่าเจ้านายของแกนี่แปลกคนจริงๆวะทำอะไรพิลึกคนไปเสียเรื่อยเลยวะเนี่ยพับผ่าทุกวะฉันน่ะชักจะกลัวใจซะแล้วอะ
1: แต่สงสัย
0: แล้ววะจัน
1: นายเขาคงสิให้อยู่ที่นี่คอยจนกว่าเขาจะกลับมา
0: อ้าวก็ดีนี่ว่าฉันจะได้มีเพื่อนเว้ย
1: เพื่อนแกน่ะออกเยอะแยะไปจะทราบ
0: เอ้ยแกน่ะไม่รู้อะไรนะลองฉันหันมาดีกับนายของแกต่อไปฉันก็คงจะเป็นหมาหัวเน่ามีหลายคนที่เขาจะไม่คบกับฉันเว้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
21: Mass FM

0: เริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass
1: FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: Fora B
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติ 92 MHz เชียงใหม่ Radio นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เห็นตัวเลขการแพร่ระบาดเชื้อ HIV ตอนนี้มีการประกาศเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV หลังพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 23,900 รายนะคะโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่700รายหรือว่าเพิ่มขึ้นวันละ2คนส่วนใหญ่พบจากแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตราการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะส่งความห่วงใยในการป้องกันตัวเองและดูแลสุขภาพซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเชื้อ HIV ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งหลัก4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกและการสัมผัสเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: หนึ่งข้อคิดในการทำธุรกิจคนเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีต้นทุนซึ่งหมายถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการอ่านหนังสือและรับรู้รับทราบข้อมูลในยุคปัจจุบันยิ่งต้นทุนคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เปรียบมากเท่านั้น
3: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนา

0: ผ่านแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านในตำนานนะคะกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานวันนี้มาเปิดสาขาที่มีโชคแล้วค่ะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกลุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานเจอกันค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection กะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
3: ่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้เรียนรู้สู่มี
3: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้วัดเจ็ดยอดเป็นวัดโบราณที่พระเจ้าติโลกราชพระราชาธิบดีองค์ที่22แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้หมื่นด้ามพระคดหรือสีหโคตเสนาบดีเป็นนายช่างทำการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1999วัดเจ็ดยอดเป็นอารามที่มีความสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาด้วยเมื่อพุทธศักราช2020พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วส่งคัดเลือกได้พระธรรมทินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้เจนจัดในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าติโลกราชทรงรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ทำสังคายนาพระไตรปิฎกณวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดปีหนึ่งจึงสำเร็จเรียบร้อยการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่8นับเนื่องได้ทำมาแล้วที่ประเทศอินเดียและศรีลังการวม7ครั้งและการทำสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดก็นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอ
3: บจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการเก็บรายละเอียดและตรวจความพร้อมด้านภูมิทัศน์ณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่รองรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสองค์กรที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโกซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ในการพิจารณาเสนอชื่อเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเปิดเผยว่าอบจ.เชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการว่าจ้าง Ecomos Thailand ศึกษาและจัดทำเอกสารเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและจัดส่งเอกสารภาษาอังกฤษต่อองค์การยูเนสโก สำหรับพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนประกอบด้วยแหล่งมรดกสำคัญ8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้อบจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่สำคัญแล้วและอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณวัด7ยอดพระอารามหลวงที่มีการย้ายสายสื่อสารและสายไฟฟ้าด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้และองค์ประกอบโดยรอบเพื่อให้ภูมิทัศน์มีความเป็นระเบียบสวยงามและเหมาะสมกับการเป็นแหล่งมรดกโลกก่อนการลงพื้นที่ของคณะผู้เชี่ยวชาญ ECOMOSพร้อมกันนี้นายกอบจ.เชียงใหม่ยังได้กล่าวอีกว่าการดำเนินงานในภาพรวมมีความพร้อมแล้วประมาณ 90% และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ECOMOS ได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้ประเมินด้วยส่วนจุดเด่นของการเสนอชื่อครั้งนี้คือการนำเสนอในรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงมีผู้คนอยู่อาศัยและสืบสานวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องนับเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาควบคู่กับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
3: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้นำที่ดีมักจะคอยส่งเสริมพูดตามของเขาค่ะด้วยการสอนการยกตัวอย่างและการเสริมกำลังให้แก่กันและกันถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำความสามารถของคุณก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของผู้ที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะแฟรงค์เบลนอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานับร้อยคนในแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ปัจเจกบุคคลจะสามารถทำได้เพียงลำพังผมมองอาชีพของผมเหมือนการเป็นวาทยากรในวงออเคสตราที่ผู้จะต้องทำให้สมาชิกทุกคนเล่นได้อย่างสอดประสานกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบดีเบลนได้ทำนั้นถูกกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างที่สุดจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าใจได้เองว่าพวกเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำไว้นั่นก็คือภาวะผู้นำสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองค่ะ

0: ูงแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
7: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สรีเตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
6: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
7: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
6: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
6: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สู
6: ตรและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอุ่น ประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
5: ผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 15:00 น4สิงหาคม 10:00 นจนถึง 15:00 นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

ู้ฟังคะในโอกาสวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนมะม่วง GI แล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมส่งต่ออัตลักษณ์สินเกษตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีมะม่วง GI 13รายการจาก9จังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 1,066 ล้านบาทในปี2568ได้แก่ภาคเหนือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกภาคกลางมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าฉะเชิงเทรามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงขายตึก8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงแรด8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงใหญ่กล่ำนนทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมะม่วงมันหนองแสงสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิภาคตะวันออกมะม่วง

้ำดอกไม้สระแก้วและภาคใต้มะม่วงเบาสงขลาซึ่งล้วนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกนอกจากนี้ยังมีสินค้ามะม่วงอีก3รายการนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้หนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีและมะม่วงบ้านมาบเฮียงปราจีนซึ่งสะท้อนเห็นถึงความตื่นตัวของเกษตรกรและชุมชนในการนำระบบ GI มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรท้องถิ่นค่ะทั้งนี้สำหรับ5อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี2568ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกมูลค่า 767.18 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว 171.15 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโลนชัยภูมิ 33.311 ล้านบาทมะม่วงขายตึก8ริ้ว 10.436 ล้านบาทและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า7.2 ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้า GI ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์คุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยนอกจากนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการต่อยอดสินค้า GI สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้มะม่วง GI เป็นวัตถุดิบในการสร้างเมนูสร้างสรรค์อาทิเครื่องดื่มขนมหวานผลไม้อบแห้งไอศกรีมซอสและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมสร้างรายได้ในมิติต่างๆอย่างยั่งยืนค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness

0: ผู้ฟังคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรลาวหะจรัสแสงพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิทัลณโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการนี้คณะผู้บริหารและทีมวิทยากรของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ร่วมบรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในการจัดระบบถ่ายทอดส่งผ่านเนื้อหาทางการศึกษาและกลยุทธ์การสอนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตของเด็กๆทุกคนเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล at education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอร์พอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีพร็อพโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติแมสเอฟเอ็มและเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมสเอฟเอ็มเชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: แมสเอฟเอ็ม Your happiness

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าว

0: ลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: You're listening 92

มีกันและกันและยังอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่และมีความสุขเท่ากับการได้อยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักงานที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกโอเคนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้พบกันวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเดือนนี้กันแล้วด้วยค่ะกำลังจะหมดเดือนที่7แล้วเข้าสู่เดือนใหม่ก็คือเดือนหน้าเดือนที่8สิงหาคมซึ่งพอนับวันนับเดือนกันจริงๆเนี่ยหรือเวลาอีกแค่

เดือน8เดือน9 10 11 12อีก5เดือนเท่านั้นคุณผู้ฟังจะหมดปีนี้ละไวมากๆเลยทีเดียวซึ่งเป็นปีที่มีสตอรี่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายหลากหลายและกำลังจะผ่านเดือนนี้ไปกับกรกฎาคมนะคะและแน่นอนว่าเป็นวันหนึ่งที่อากาศและดูจะมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งความครึ้มสลับกันไปมาท่ามกลางประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าช่วงนี้ภาคเหนือราวฝนจะเยอะนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าไปตกไหนตกแม่อายบ้างตกแถวๆชัยประการที่อื่นแต่ว่าในตัวเมืองโซนใกล้ๆไม่มีฝนแล้วคุณผู้ฟังค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงเพราะว่าตกมานิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเมื่อวานช่วงเช้าก็ตกมาพอสมควรแต่พอใกล้เที่ยงบ่ายๆนี่แดดแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ค่ะงานเก่าของพี่บอยโกศยพงษ์เสียงของแหวนปวริสานะคะชื่อเพลงก็คือเพื่อเธอนั่นเองและยอดชายในตุ๊กๆกับวันศุกร์เพลงเก่าของไททนาวุฒิที่ร้องไว้เพราะมากๆเลยนะเริ่มต้นกับวันดีๆและเวลาดีๆของเราเช้าวันนี้แวะมาดูอากาศกันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะต้องฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่เราวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาและสูงสุดที่ 33.2 นะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 12 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอยู่ที่ 20.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะสำหรับคนที่หยุดต่ออีก1วันวันนี้โรงเรียนหลายที่ก็เริ่มเปิดแล้วนะแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนที่ยังคงปิดยาวอย่างต่อเนื่องนะคะได้พักอีก1วันคือวันนี้สำหรับท่านที่หยุดนะคะก็คือวันศุกร์ที่31แล้วก็พักเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หน้าเดือนหน้าเช้ามาวันจันทร์นี่คือรถเยอะแบบพรึบพรับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณรถที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ก็ยังชิลๆสบายๆนะขับรถมาทำงานก็มีความรู้สึกว่าถนนก็โล่งๆอยู่ประหนึ่งเป็นวันเสาร์แต่นี่คือวันศุกร์ค่ะเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะเป็นส่งท้ายของการหยุดพักการในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเราเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของคิววงฟลัวและออกัสแบนด์นะคะจากรักแห่งสยามและนี่คือกันและกันค่ะ

พลงเพราะจาก Emotion Town และงานของคิววงฟลัวออกัสด้วยกับกันและกันจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม9นาฬิกากับ29นาทีอย่าลืมเช็คไทยช่วยไทย Plus กันด้วยค่ะว่ายังเหลืออยู่ไหมบางคนก็หมดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกลางเดือนบางคนนี่ใช้วันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้บางคนยังเหลืออยู่นะคุณผู้ฟังจะหลัก10หลักร้อยก็อย่าลืมใช้ให้หมดเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้ในรอบเดือนกรกฎาคมพรุ่งนี้ก็จะได้ยอดใหม่หลายคนบอกว่ามาข้ามไปเดือนหน้าเลยได้ไหมเพราะว่าอยากจะใช้ไทยช่วยไทย plus อย่างก่อนคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ถึงจะได้เริ่มใช้ในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในรอบเดือนสิงหาคมซึ่งเราจะได้ใช้อีก2เดือนก็คือสิงหาและก็กันยานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็บริหารการใช้จ่ายบางคนนี้ไทยช่วยไทยจะไปในโหมดของอาหารหมาอาหารแมวซะเยอะเพราะว่าหลายร้านค้าเขารับก็ถือว่าช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะน้องหมาน้องแมวจะได้อิ่มกันบางคนก็อาจจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่บางคนก็ของใช้ทางต่างนาที่บ้านก็ช่วยประหยัดได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ให้หมดนะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าเกิดยังเหลือเนี่ยไม่ทบไปเดือนหน้าค่ะก็จะตัดไปอัตโนมัติในวันนี้วันสุดท้ายนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะพร้อมเดินทางเติมสีสันและความสุขให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ทั้งไฮลักแชมป์ค่ะออกรถวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พิเศษเฉพาะลูกค้าโตโยต้ารับลดเงินดาวเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยนะคะหรือว่าต้องการน้องเล็กของเราค่ะก็มาฟังทางรุ่นของ Yaris Active แล้วก็ Yaris Cross มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นเคยและสำหรับท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเช็คให้มั่นใจจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พร้อมมีการดูแลคุณเสมอช่วงนี้มีโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลด 10% ค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางและพิเศษในรุ่นของ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก100บาทโปรนี้จนถึง30กันยายน2569ใช้บริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายกันได้ที่053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของโตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009ยินดีให้บริการทุกวันกับโตโยต้าเชียงใหม่นะคะแกงส้มเพลงนี้บ้างกับภาพจำค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรง

ลิปตาค่ะและเจมาลอนเพลงนี้กับ Take You To The Moon นะคะก่อนนั้นมียังไข่กับลูด้วย9นาฬิกากับ46นาทีค่ะกับเพื่องเช้าของวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะในเช้านี้ค่ะมาเติมต่อกับสิ่งดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันดีกว่า Granny Expo ถล่มราคาท้าฝนกันค่ะลดสูงสุดถึง 50% สินค้าราคาพิเศษตามไปช็อปกันได้สำหรับใครที่จะดูแลบ้านในช่วงนี้เหมือนจะเป็นมุมไหนของบ้านนะคะฝนกำลังจะเริ่มจะมาเพราะว่าเข้าพรรษาได้ข่าวว่าฝนจะตกมากยิ่งขึ้นด้วยก็ดูฟ้าดูฝนกันให้ดีแล้วก็ดูแลบ้านของเราให้ดีกันดีกว่าค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวหรือว่าจะเป็นรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายเพราะว่ารอยเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นรอยใหญ่ในวันหน้าได้ค่ะก็ไปเท้าชวนคนมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับทันทีคูปองลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาเลยนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวโกลเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160ช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ที่1160ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect แล้วก็คอลเซ็นเตอร์1160ได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะหน้าฝนปัญหาเรื่องบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเสมอๆคิดถึงสินค้าในการดูแลบ้านคิดถึงโกลเป็นHouse, ไม่ผิดหวังแน่นอนอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลาคุณผู้ฟังเร็วนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงเวลา 9:55 นาทีจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเวลา 9:55 นาทีวันนี้จนเสร็จพิธีค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้นิดนึงกันละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกลับมาเจอกันในที่รอบบ่ายๆพร้อมกับเพลงหลากหลายเช่นเคยเช้านี้ไปก่อนส่งท้ายด้วยงานของ All For One เพลงนี้กับ I Can Love You Like That และงานของ Lucas กับ Cool Time ด้วยกันละกันนะคะเจอกันช่วงบ่ายเลยค่ะ

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นจะพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูป ที่จะสนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสาโยงและเสด็จไปทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณประสงค์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ทรงทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกจ่าเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับประโยชน์พระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการบริสถานตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัด สมานราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
4: ท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นาทีได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลาที่ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัญระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
0: ครับ
2: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
2: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
2: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
0: ้ครับ
2: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
2: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
0: ใช่
2: ครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
2: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับ
2: นะ

0: พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิบมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่พังกรรัศมีโชติมหาวิโชติมังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองเจ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ

ังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นซึ่งรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนในถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกหรือว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพมังคลัง
1: นะครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: แต่นั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงแล้วก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้อยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธสโยที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: อาวาติวาหาปุระปะริปุเรนติธัมมะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิฏิตังตุมหังกิปเมวะตะเมจตุสัพเพโพเรนโอตังปะปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะต

อติเลกาวัตสตังจีวัตุอติเลกาวัตสตังจีวัตุอติเลกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุปะระเมนมหาราชาสัพพะธัมมราชินีสิทธิกิจังสิทธิธัมมังสิทธิกาโปสิโยนิจัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: อันรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
0: ครับ
1: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตตัยเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายอดิเรกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
0: ครับ
1: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
0: ครับ
1: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
0: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อการจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
2: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆครับ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับจำนวนสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับนี่ก็ในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่า ประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติการหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้การเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงฆ์แล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอย่างอาจารย์ได
1: ้คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมรดกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับ

0: ดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองได้สมาร์ทแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายนะท่าน
0: คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: จะสำหรับหลังจากที่ผสม11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระครูสายุและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญสมทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจริญไปที่ด้านหน้าอสงและที่หน้าละพระผู้สายโยเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะสดับพระกรลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับปกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับปกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับดังนั้นคนก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตปกรณ์สัตตัปปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับอกรครับ

0: สนับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จสิ้นหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคลพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุม
1: เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็จะมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยืนนุ่นๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นร

0: นะครับนะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยมแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสุริยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระทิติจารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ทำปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูป

อย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระพุทธายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระพุทธายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3นะครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำนวนทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เมินประทับที่พระที่นั่งพระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลอมทูลประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ

0: ต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสโยงที่ณอาสงและในลำดับต่อไปครับในส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัตนกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่ณอาสงฆ์12รูป

0: ชั้น
1: โทรศัพท์
0: เจ้าคุณสมเด็จ
1: ด้วย
0: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
1: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์สิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระผู้สายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสมนะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างการก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำผู้สายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระผู้สายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่อย่างนั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสื่อสารในพระพุทธพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสมและเจ้าหน้างานได้เก็บพระผู้สายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำหรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับประดุจพระที่นั่งพระบรมศรีราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพระมหาอัจฉริยะแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรินทร์ราชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมี

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถพิลากัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะคือการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันเนี้ยส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้เรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: ซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเ
0: ร
1: ื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนอยู่ในวัดเขาเรียกว่าวัดตระนะวัดตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: Refresh, refill the music.

0: าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะเพิ่มขึ้นเป็น34คนโดยผู้ประสบภัยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีประมาณ 9,500 คนที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงทางการญี่ปุ่นรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อวันอังคารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น34คนแล้วในจำนวนนี้8คนเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุปล่องควันของโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industries ที่พังถล่มและอีก7คนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall โดยทั้ง2แห่งยังมีผู้สูญหายด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง Aftershock ต่อไปหลังเกิดขึ้นแล้วถึง260ครั้งขณะที่ผู้ประสบภัยก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยมีประมาณ 9,500 คนที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอีกราว 13,500 หลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่กำลังร้อนอบอ้าวระหว่าง 38-40 องศาเซลเซียสจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่

0: 0891 858 3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเ
2: ธอไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
15: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
16: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
17: ฝ
16: นตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
17: สยามทีวี
18: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
16: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
17: สยามทีวี
15: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังพร้อมกับทานอาหารอร่อยๆไปด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเบรกเที่ยงที่ 92.0 จะเป็นเพื่อนคุณทุกท่านไม่ว่า

0: ยู่ที่ทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะคะวันนี้มี To All The Girls I've Loved Before เป็นแบบป๊อปให้คุณได้ฟังปกติเราจะได้ฟังเป็นแบบคันทรีโดยวิลลี่เนลสันนะคะแต่ว่าวันนี้ฟังรุ่นเดอะเก่าๆอย่าง Ancient Bird Humperdinck ที่เคยนำเพลงมาสู่ยุค 70s ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วได้รับความนิยมไปแล้วหลายเพลงทีเดียวนะคะก็ Ancient Bird Humperdinck เปิดรายการไปตามด้วย Mary MacGregor นะคะถ้าก็เสียดสีเพลงแรกได้ดีทีเดียวละค่ะนะคะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Mary MacGregorผู้หญิงที่อยู่ในทีมของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะคะในเวลาไปคอนเสิร์ตเธอก็จะเป็นคนร้องเปิดเวทีก่อนที่วงจะเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเพลง Torn Between Two Lovers เป็นเพลงที่ปีเตอร์เป็นคนเขียนเพลงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่ามีเสียงกระซิบว่าแมรี่แมคเกรเกอร์นี่ก็มีซัมติงกับสมาชิกของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะคะก็เพลกลายเป็นที่มาของเพลงเสียดสีนะคะกันแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าหนามกุหลาบมันปักมือหรือเปล่าระวังคนที่มีคนรัก2คน3คนอะไรอย่างนั้นนะคะช่วงนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวสลับกับฝนฟ้าตกลงมาบ้างนะคะก็เป็นช่วงที่ยังต้องระมัดระวังการเดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดทางภาคเหนือของเราแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันระวังฝนฟ้าตกหนักแล้วก็น้ำท่วมทางไหลทางนะคะหรือน้ำป่าไหลหลากนะคะเอามาฝากคุณๆด้วยค่ะก็สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

ผู้ส่งกู๊ดเมมโมรี่วันนี้เลือกเพลงแจ๊สยุค 70s เพลงหนึ่งนะคะยุค 60s ด้วยนะคะที่ถูก cover กันมากมายแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทุกๆด้านไม่ว่าจะใครเอาไปบรรเลงหรือว่าร้องนะคะมายุค 80s นะคะมี Robbie Williams นำไปร้องนะคะทำได้ดีทีเดียวเลยค่ะฟังเพลง Beyond the Sea นะคะเพลงแจ๊สเพราะๆมากเพลงหนึ่งนะคะเลือกมาให้คุณๆได้ฟังกันวันนี้เป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะโดย Robbie Williams ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กสยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-0009
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
0: 3 2 1 3 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่พอลแองกานำเพลง Waiting for a Girl Like You มาขับร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในยุค 80's ซึ่งถือว่าทำให้รู้สึกน่าฟังไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพลงที่สองเป็นเพลง Love You Find a Way โดย Pablo Cruz นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของมาร์ติบาลินเพลง Hearts ทั้ง3เพลงก็เกี่ยวเรื่องกับความรักและหัวใจทั้งนั้นเลยนะคะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการเลยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังที่คุณทำได้ให้อภัยแม้ว่าคุณทำไม่ได้มอบให้แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำ Beautiful Sound แล้วกลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เที่ยงวันค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความสุขกับการทำงานส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกาะติดน้ำป่าหลากภาคเหนือปภ.ย้ำแผนรับมือสิ่งสำคัญแจ้งเตือนภัยต้องเร็วที่สุดจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยย้ำว่าการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับให้จังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยและคลองต่างๆพร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มสูงในขั้นวิกฤตรวมทั้งให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและบุคลากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในระยะนี้ประเทศไทยยังพบกลุ่มฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่และปภ.ได้ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและรับมือให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาที่น้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีที่มีรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
5: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
8: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening. 92.

บ่ายๆชวนง่วงแบบนี้คุณผู้ฟังเอสเปรสโซ่เข้มๆสักแก้วหนึ่งนะคะอาจจะช่วยได้ซาปิน่าคาร์เพนเทอร์เพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ค่ะก่อนหน้านั้นมีลิซ่ากับมูนลิทฟอนและอารินาเกรนเดซูเปอร์เนเชอรัลสวัสดีว่ายามบ่ายของเรากับวันศุกร์นะคะ31 กรกฎาคม 2569วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งหลายคนวันนี้ต้องรีบใช้คนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทย plus อาจจะเรียกคนละครึ่งไม่ได้ละไทยช่วยไทย plus เห็นรายล้านนะคะวันนี้ก็เรียกว่าคนไปใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะลืมอาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็จะสิ้นเดือนแล้วล่ะแล้วก็จะโดนตัดแล้วก็เลยต้องรีบใช้กันนั่นเองค่ะวันนี้ก็น่าจะคึกคักกันมากๆแล้วบางส่วนก็ยังเข้าสู่เวลาของการพักผ่อนเริ่มงานกันอีกทีก็เดือนหน้าสัปดาห์หน้านู่นเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับแดดที่แอบแรงเล็กน้อยในช่วงบ่ายกันด้วยค่ะแดดแรงๆอากาศร้อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับการทำงานในช่วงครึ่งหลังของวันกันค่ะมาถึงงานของศิลปินคนนี้บ้างกันละกันค่ะงานจากเรนเก้โจนส์กับอินฟิทเรตนั่นเองค่ะ

The Chainsmoker ค่ะและ Coldplay Something Just Like This นะคะก่อนในนั้นมีงานของ Ringo Jones ด้วยกับ Infidelity ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับ27นาทีในชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวเข้าครัวทีไรต้องมี3บัวนะคะเวลาที่ทำอาหารให้อร่อยคนทานก็แฮปปี้คนทำยิ่งแฮปปี้เลยค่ะหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบเองก็สำคัญไม่แพ้กับสูตรเหมือนกันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งอินวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นนะสนใจก็ตามไปซื้อกันได้ที่ร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เลือกได้กับสินค้าคุณภาพดีกับ3บัวนั่นเองรับรองว่ามื้ออาหารของคุณจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ Pin Headberry กับ Slow Day ค่ะ

Slow Day ค่ะคุณผู้ฟังกันจากพินเฮดเบอรี่นะคะบ่ายโมงกับบีประมาณ31นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและชั่วโมงนี้ของเราพาคุณผู้ฟังไปช้อปสินค้าดีที่ไทยวัสดุกันดีกว่าไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ด้วยกับไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดือนวันช้อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2ไปเลยค่ะพิเศษสุดช้อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันค่ะลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดกับไทยวัสดุ Big Sale Big Shop ลดสูงสุดถึง 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 รับฟรีคูปองลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของ thaiwasdu.com ได้สอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้เลยค่ะแจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นพบกันได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของศิลปินไฮฟ์นะคะศิลปินดูโอของไทยเราสัญชาติไทยนี่แหละร้องเพลงนี้ได้ดีมากนี่คือแฟนตาซี

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Fill the music.

งานจากวิมเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับตัวเคียร์นะคะก่อนในนั้นมีงานของฮอนกับเลิร์นออเลิร์นมีออนมีนั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ46นาทีแล้วแป๊บก็เวลาไปเร็วทีเดียวนะคะหรือชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณไปไหนได้สบายๆเลือกโตโยต้ามั่นใจได้กับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะมาพร้อมกับความสวยโค้งสุดท้ายจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ Land Cruiser FJ ในราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทจากราคาปกติ 1,289,000 บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายที่คุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% จาก Toyota Leasing Thailand และฟรีประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์ด้วยส่วนทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษที่ 1.99% และรับฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้าเลือกในสายที่คุณชอบไปเลยนะคะบวกรับเพิ่มความคุ้มขั้นสุดกับแคมเปญของ Toyota Full Feel Deal สุดคุ้มค่ะ Full Feel คนไทยออกรถง่ายรวมกว่า470ล้านบาทลุ้นรับโซ่ลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติมกันได้ค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ค่ะและพบกับเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนและคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มนัดหมายในการรับบริการในการเช็ครถและก็ส่งซ่อมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ The Black Eyed Peas เพลงนี้ Where is the Love ค่ะ

เดี๋ยวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณผู้ฟังไวทีเดียวนี่คืองานของ Maroon 5กับ This Love นี่ต้องมานั่งดูเปิดเพลง Maroon 5ไปหรือยังปรากฏว่ายังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นก็เปิดได้ปกติก็จะบ่ายไม่เปิดศิลปินซ้ำกันแต่อาจจะมีแบบลืมหลงๆลืมบ้าง The Black Eyed Peas ก่อนนั้นด้วยกับ Where Is The Love ขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังชวนมาดูหนังไทยใครที่ชื่นชอบความสยองต้องแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะเตรียมพบกับพี่สาวอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่จะมาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G ค่ะเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักค่ะก่อนที่จะตื่นขึ้นใหม่ครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาดสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันนาเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกค่ะคอยคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินลดาค่ะรับบทเป็นรินลดากับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชารวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในเรื่องนี้รินลดาอิดดี้อินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ Hozier กับ Too Sweet ค่ะเจอกันอีกทีชั่วโมงหน้าบ่าย2กับเพลงไทยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม1สิงหาคมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ ไปหาหมอมั้ยคะ
14: ไม
13: ่
14: อ่ะ
13: ไปหาหมอเถอะ
14: ไม่อ่ะ
13: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ไว้เพื่อเป็นเซฟโซนของตัวเองนะคะงั้นจากปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมสายเราจะมีสักห้องหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุดอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วหลับได้สบายสบายสังเกตไหมคะว่าเวลาหลายคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศเวลาที่จะนอนแต่ละทีเนี่ยก็จะต้องแบบเอ๊ะที่นี่จะโอเคไหมคือนอนจะไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าได้นอนในที่ห้องของตัวเองในบ้านที่เราคุ้นเคยเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะปามี่กับห้องสี่มุมซ้ายและก่อนนั้นมีเอฟิโรและก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้แปลว่าความเข็ดหลาบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสองกับอีกประมาณ18นาทีเวนิสราเพลงนี้บ้างเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้ค่ะ

0: ไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วนะคะบางทีคนเราจะมีความเก่งมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะคนที่อาจจะเที่ยวเก่งคนที่อาจจะทำโน่นทำนี่เก่งแต่บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้นะเหมือนเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมีความเก่งความสามารถที่แตกต่างกันไปเรนนิสราเพลงนี้นะคะให้กำลังใจสำหรับหลายคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งมากพอต้องพยายามต้องรู้ว่าเราจะทำแบบไหนที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth ค่ะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระป๋องเก็บน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระป๋องเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และก็ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษสุดสมัคร30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมทดลองพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะจะเป็นรุ่นไหนแบบไหน Plymouth เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณเลือกกันเลือกกันได้อย่างเต็มที่พบกันได้ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ของสามานมาฝากกันด้วยค่ะชื่อเพลงก็คือ Marshmallow น่ารักดีนะเพลงเนี้ย

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.

ติดหวานกันไปค่ะคุณผู้ฟังหวานเยอะไม่ดีนะเพราะรู้กันดีว่าถ้าเกิดเรากินที่มันหวานมากๆเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นความดันเอ่ยหรือจะเป็นโรคเบาหวานก็ตามมาแต่ถ้าเป็นความหวานของความรักนี้ติดกันเยอะเลยค่ะอย่างน้อยความรักที่อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ยังเติมความหวานให้แก่กันและกันเสมอเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ดีโรแมนติกได้ทุกวันจริงๆลองฟังเพลงนี้กับติดหวานนะคะก่อนนั้นมีเสียงของเนยซิโรเอต้าเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าขอวอนฟ้านั่นเองค่ะบ่าย2กับอีกประมาณ43นาทีนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอด้วยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลสุขภาพเราเป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ดูแลเสมอๆนะคะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าป่วยไม่สบายให้คุณหมอดูแลได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมในการดูแลสุขภาพคุณเสมอทั้งการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะทั้งในวัยเด็กเองก็จำเป็นในการที่จะตรวจสุขภาพนะคะผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและรวมไปถึงท่านที่กำลังเตรียมพร้อมในการจะมีเจ้าตัวเล็กก่อนแต่งงานหลังแต่งงานก็สามารถเช็คได้ว่าเราพร้อมในการที่จะมีเจ้าตัวเล็กหรือเปล่านั่นเองค่ะนัดหมายในการเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมประกันสุขภาพของบริษัทประกันและสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะคะนัดหมายและบริการได้ที่053 200002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะใครๆก็ใกล้หมอแวะมาดูแลสุขภาพกันได้อัปเดตในส่วนของข้อมูลดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพกันได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มางานจากศิลปิน Good Mood นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานเก่าของเนยเซโรเยต้ากับ Miss Call Version ค่ะ

ำไมเวอร์ชันนี้มันตึงโปะจริงๆนะคะเมื่อกี้ฟังยังไม่ใช่เวอร์ชันแบบนี้นะขาดความอุ่นในเวอร์ชันของ Free Hand ค่ะคุณผู้ฟังกันเก่าของเสือใหญ่ขออนุญาตนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าเพลงจังหวะแบบว่าติดชิงมากๆเลยทีเดียวก่อนในนั้นมี Good Mood กับ Miss Car ด้วยค่ะดูเวลาตอนนี้บ่าย2กับ49นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะรอดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้กับรินลดาชื่อนี้ทำให้หลายคนต้องดูต้องลุ้นกันเตรียมพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดและความแรงเรียกว่าทะลุสัญญาณ 5G กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อผันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาครั้งใหม่ในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะซึ่งเป็นเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินลาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะคะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดาค่ะเป็นรินดาสุดยอดกับผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในเรื่องนี้รินดาดิอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สำหรับหลายๆคนที่ชื่นชอบแนวออกแนวสยองขวัญเรื่องนี้น่าจะเข้าตาแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังมาถึงของงานของ The Toys เพลงนี้บ้างฟังเพลงแนวนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกสบายยินดีข้างเธอจาก The Toys ค่ะ

่ที่สบายใจทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังงั้นจะคลายเพลงนี้กับสบายใจไม่ใช่สิแค่อยู่กับเธอนะคะพี่เต๋นจะเรียกชื่อเพลงว่าสบายใจมากกว่าเพราะว่ามันฟังแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยสบายใจสบายหูอีกต่างหากนะคะคุณผู้ฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามแล้วส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Enjoy Play เพราะยังเป็นเธอเสมอค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามความพร้อมรับผู้ประเมินแหล่งมรดกโลกย้ำดูแลภูมิทัศน์ก่อนลงพื้นที่3สิงหาคมนี้ดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายบรรรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอชื่อเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำนี้ผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคม2569และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมดร.รวีวรรณเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ร่วมกันจัดระเบียบร้านค้าดูแลความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันให้เชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
19: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครับแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com

ให้ตัวเองได้พักรักตัวเองให้เป็นนะคะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอชื่อเพลงยาวค่ะแต่ความหมายค่อนข้างดีเป็นงานของว่านใสหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเขาเป็นนักร้องนะคะเขาร้องเพลงได้เขาร้องเพลงเก่งด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาผ่านเวทีในการประกวดน่าจะเป็น AF หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ว่านฉายมันถึงเวลาต้องใจดีกับตัวเองค่ะและมีนกับพี่หนึ่ง ETC เธอจะเผลอคิดถึงกันไหมพูดถึงว่านฉายก็ต้องบอกเลยนะว่าในการตามหาฮัลลุนเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามที่จะประสานกับทางจอร์เจียในการที่จะตามหาว่าฮัลลุนอยู่ไหนก็อัปเดตตลอดว่าน้องยังอยู่ที่จอร์เจียนะยังไม่ได้ออกตอนที่ยังไม่ได้เจอร่างเขานะคะก็ยังอยู่ในจอร์เจียนะยังไม่ได้เดินทางออกจากจอร์เจียประสานตำรวจประสานไกด์ต่างๆนานาจนล่าสุดเราก็ทราบกันพร้อมๆกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ว่าฮัลลุนไม่ได้อยู่แล้วเนนเอไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะน้องไปแล้วและที่สำคัญก็คือสิ่งที่น้องยังหลงเหลือให้เราได้ติดตามอย่าลืมไปดูในYouTube ในช่องแดงของฮัลลุนโซโล่ค่ะคุณผู้ฟังฮอนกฮูบลอลิงสระอุนอหนูแล้วก็โซโล่นะซึ่งฮัลลุนเนี่ยมีคลิปให้ได้ดูกันถึง97วิดีโอด้วยกันคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของเขาที่เขาเที่ยวในหลายที่หลายประเทศอย่างเช่นเขาไปพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกนะชนเผ่านี้ก็อยู่ได้ยังไงอันนี้จะบอกว่าพี่เตือนเคยดูนะแล้วก็บอกว่ามันร้อนมากๆใครที่บอกว่าร้อนที่สุดนะเนี่ยฮัลลุนไปมาละ56องศาที่ไม่ได้เป็นแค่อุณหภูมิแบบฟีลไลท์แต่คืออุณหภูมิจริงๆแล้วก็มีประเทศที่แปลกที่สุดในโลกคือไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ได้ยังไงบ้านเรานี่เน็ตล่มกันแค่นาที2นาทีนี่โวยวายกันแล้วนี่คือประเทศที่แปลกที่สุดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยากรู้ประเทศไหนเข้าไปดูในฮัลลุนได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลายอย่างหลายเรื่องราวคือต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่เปิดโลกมากๆสำหรับฮัลลุนนั่นเองค่ะใช้ชีวิตแบบคุมที่สุดเลยทีเดียวและล่าสุดก็เชิญชวนให้ไปดูในช่องแดงเพราะว่าใน YouTube เพราะว่ายอดทุกยอดวิวของการชมเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปดูแลคุณย่าของฮัลลุนซึ่งฮัลลุนรักมากที่สุดเลยทีเดียวค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยาระบุว่าผลงานของฮัลลุนโซโล่เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองถึง

50ปีจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนหรือว่าตกทอดได้เป็นมรดกได้หากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยชอบธรรมลำดับนะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกจากนั้นจึงนำคำสั่งศาลไปดำเนินการโอนสิทธิ์ของการจัดการบัญชี YouTube รวมถึงสิทธิ์ในการบริหารช่องและรายได้ที่เกิดขึ้นจากช่องต่อไปนั่นเองค่ะไปดูกันเยอะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังยอดวิวจะได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นรายได้ในการที่จะดูแลคุณย่าของฮาลุนต่อไปซึ่งเป็นคนที่ฮาลุนรักที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่าย3กับ21นาทีค่ะบอยกอเซียพงและเจ้านายฝากส่งด้วยนะ

0: ดเวลานะคะพอสเวลาไว้ซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันก็ไม่ได้แหละนะเวลาไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้ก็ใกล้จะ4โมงเย็นแล้วบ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีแล้วด้วยนะคะกับวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นจากTruth Tower ชื่อเพลงก็คือหยุดเวลาก่อนนั้นงานของพี่บอยและเจ้านายฝากส่งด้วยนะนะคะบ่าย3กับ29นาทีแล้วค่ะคุณฟังเขาว่ากันว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยทีเดียวสิ่งที่วางแล้วเบาขึ้นเยอะก็คือความโกรธแค้นโกรธใครก็ลืมบ้างก็ดีค่ะความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นความกังวลต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคำพูดไม่ดีของคนอื่นนะคะความทุกข์จากเรื่องที่เคยทำร้ายจิตใจในอดีตโหยหาการยอมรับจากผู้อื่นอีโก้ที่อยากจะเอาชนะทุกเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองวางชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะลองหามุมดีๆกับตัวเองแล้วก็ลองหาในรูปแบบที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่ยังพร้อมพาคุณเดินทางเติมความฝันเติมความสุขได้เสมอกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะชอบคันไหนรักคันไหนแวะไปเจอกันได้ความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ นะหรือว่าจะเป็นกระบะที่สามารถทำงานทำเงินได้สบายๆไฮลักแชมป์ค่ะรถเก๋งที่ขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Etive หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross นะคะ Corolla Cross และ Hilux Savo Fortex กันด้วยค่ะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบมากๆพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และส่งมอบรถไวด้วยคุณฟังมีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานนะคะ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานจัดน้องเมืองค่ะและนังกร
1: ก่อน
0: คุณจะชอบผมไหม
1: มีเรื่องแล้วว่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYeah.

แสดงที่ร้องเพลงได้ดีมากเพราะว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อนนะคะ All For You เพลงนี้ค่ะจาก Love Story 1997นะคะก่อนในนั้นมีอีกหนึ่งเพลงที่พี่เตือนเพิ่งฟังในรู้สึกจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน YouTube ไม่แน่ใจงานของฮูนีสุดสตาร์นะคะซึ่งเป็นฮูนีสไตล์ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆเลยทีเดียวฟังแล้วรู้สึกว่าความหมายเขาค่อนข้างดีทีเดียวกับ Star Still Am Okay นั่นเองค่ะเป็นเพลงที่ฟังเพราะเลยทีเดียวมาชลาไปฟังใน YouTube มาเพราะเลยก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงยามบ่ายของเรานะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่าย 3:46 นาที No, no, no, no, no, no.

Swim ค่ะคุณผู้ฟัง BTS เพลงนี้นะคะจากอัลบั้มล่าสุดเลยค่ะ XO ก่อนนั้นด้วยกับ Love Shot และ Taobao กับ Tomorrow นั่นเองแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะ 4:00 นแล้วไวทีเดียวแดดก็แรงสุดๆไปเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยปกติทุกวันศุกร์รถราก็จะแน่นรถก็จะเยอะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะหยุดต่อเนื่องการหลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเรียนเลยค่ะหยุดยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือบางท่านก็อาจจะบางโรงเรียนอาจจะหยุดตั้งแต่วันอังคาร28เลยประมาณนี้นะก็ไปโรงเรียนแค่วันเดียวคือวันจันทร์นั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคึกคักบรรยากาศทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติของการทำงานของการใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองเตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณรถที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนหน้าสิงหาคมกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะไปพร้อมกับงานของ ATEEZ เพลงนี้กับ Fever ค่ะเจอกัน 5:00 นพร้อมเพลงเก่า

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยครองแชมป์จีนเที่ยวฤดูร้อนยอดจองโรงแรมเชียงใหม่พุ่งทะลุ3เท่าฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนปี2569ของจีนกำลังคึกคักโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีนอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสนใจกับการเดินทางเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆชีนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนระบุว่าไทยติดอันดับหนึ่งประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่ซึ่งมียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.3 เท่าโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนทำอาหารมวยไทยและโยคะนอกเหนือจากไทยแล้วจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีนได้แก่เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของจีนก็เติบโตอย่างคึกคักเช่นกันโดยมีเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจและเฉิงตูติดอันดับเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเมื่อพิจารณาตามประเทศต้นทางแล้วประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจีนมากที่สุดในฤดูร้อนนี้ได้แก่ไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและรัสเซียนอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากกรีซศรีลังกามองโกเลียสวีเดนฟินแลนด์และเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไท ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร02
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM. Mass FM.

0: ริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
2: เพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
2: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
1: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
2: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
2: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดย
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
2: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: แมสเอฟเอ็ม

ผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติเจอกันก่อนย่างก้าวเข้าสู่เดือนที่8ของปี2569ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนนะคะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ทั้งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่1สิงหาคมนะคะขอให้เครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีข้อแนะนำบอกว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงแล้วก็ที่ปลอดภัยให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆด้วยควรจะจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำตลอดจนเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยหลังจากพื้นที่ที่มีการเตือนภัยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เชียงรายทางเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกกก็ได้สนที่กำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือราษฎรที่บ้านปางริมกอนหมู่ที่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งระดมฉีดล้างฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดโคลนตมตามพื้นบ้านเรือนของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดย

0: ร้างสรรค์จะเกิดผลผลิตขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อแรงงานทั้งสองส่วนก้าวไปด้วยกันผู้ใช้แรงงานกายจะปฏิเสธแรงงานสมองไม่ได้ขณะเดียวกันผู้ใช้สมองก็จะมองข้ามผู้ใช้แรงกายไม่ได้อีกเหมือนกันพูดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกรรมกรพนักงานระดับต่างๆกับฝ่ายจัดการย่อมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างปฏิเสธบทบาทของกันและกันไม่ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพราซาขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4มีป้อ

0: รือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟส่องทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ออกปฏิบัติภารกิจดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครั้งใหญ่เพื่อเปิดทางน้ำไหลทั่วพื้นที่ในเขตรับผิดชอบโดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะทำอย่างต่อเนื่องจนครบทุกพื้นที่ตามแผนที่วางไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถระบายผ่านท่อได้สะดวกช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้นครเชียงใหม่เป็นนครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอของนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันน้ำท่วมขังรอการระบายแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้แบ่งโซนทำงานอย่างเป็นระบบโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

ที่ใหม่เรียนรู้จากความสูญเสียความล้มเหลวที่คุณได้ประสบพบเจอนั้นนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมค่ะคุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอาจทำผิดพลาดแต่คุณยังสามารถที่จะเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณเลือกทำเช่นนั้นอีกด้วยนะคะหากว่าคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอยู่แล้วเป้าหมายที่คุณกำลังไล่ตามนั้นมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่และเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่คุณหวังเอาไว้ก็ขอให้เรียนรู้ที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นๆ นะคะเช่นนักเรียนส่วนใหญ่ที่ประสบความล้มเหลวในวิทยาลัยและมีโอกาสได้กลับไปศึกษาต่อพบว่าโอกาสในครั้งที่2ที่พวกเขาได้รับนั้นมีความแตกต่างจากโอกาสในครั้งแรกค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากพวกเขามีความรู้ในตนเองที่ดีขึ้นรวมไปถึงความสามารถและก็มีความรับผิดชอบในตนเองที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ

0: รถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอ
1: ยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
4: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
4: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
6: Mass FM Your happiness, our happiness.

ฟังคะสำหรับเมืองไทยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คงต้องรองรับด้วยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะล่าสุดเห็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตันหยงโปตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันให้เป็นประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลเชื่อมการเดินทางจากตัวเมืองสู่หมู่เกาะสำคัญลดเวลาและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่โดยบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเห็นศักยภาพของจังหวัดสตูลซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกทั้งอุทยานแห่งชาติตะรูเตาหมู่เกาะอาดังเกาะหลีเป๊ะเกาะไข่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งจึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้าร้านอาหารที่พักผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้นทั้งนี้บอกว่าวันนี้มาดูพื้นที่จริงเพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้วเป้าหมายคือทำให้ท่าเรือตันหยงโปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยและสัมผัสเมืองสตูลก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะรูเตาอาดังหรือหลีเป๊ะสามารถลงเรือจากตันหยงโปได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้งสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโปกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี2570วงเงิน30ล้านบาทเบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า150เมตรโดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ1เมตรในช่วงน้ำลงต่ำสุดทำให้เรือสปีดโบ๊ทสามารถเข้าออกและเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้นซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนค่ะ Mass FM

0: ู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เติมเต็มประสบการณ์จริงกิจกรรม Field Trip ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนวารีเชียงใหม่จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเช้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณโรงงานเกรียงไกลเพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะการผลิตผลไม้ดองและผักดองตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการถนอมอาหารการควบคุมคุณภาพความสะอาดและมาตรฐานการผลิตนักเรียนได้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเข้าใจแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและในช่วงบ่ายนักเรียนได้เดินทางต่อไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมเพื่อศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเดินบนสะพานเรือนยอดไม้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติจากมุมมองที่แตกต่างพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศป่าอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมอาซีที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆภายในเส้นทางศึกษาแต่ละจุดจะมีคำถามความรู้และภารกิจให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างทักษะการสังเกตการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากบทเรียนสู่สถานการณ์จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านวิชาการทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
3: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านต
5: วยก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
9: ฮองเจียงใหม
8: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
10: เจิญจวนกันมาติวนัสนัน
8: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
10: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
8: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
11: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
12: Your happiness, our

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ
3: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
4: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: Mass FM
2: ความฝันของคุณมีความหมายเชื่อในพลังแห่งความเป็นไปได้อย่าหยุดจนกว่าคุณจะภูมิใจ Your dreams matter. Believe in the power of possibilities. Don't stop until you are proud.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคาดการอากาศต้นสิงหาคมมรสุมแรงดันฝนหนักต่อเนื่องแต่บางพื้นที่กลับเสียงฝนน้อยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้มรสุมมีกำลังปานกลางค่อนข้างแรงและร่องมรสุมยังพาดผ่านทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทำให้มีฝนตกกระจายและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่มีฝนหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมในทะเลมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับสภาพอากาศในช่วงต้นเดือน 1-10 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมและฝนจะไปตกจุกตัวมากขึ้นในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนใกล้ร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปอย่างตกต่อเนื่องระวังฝนตกหนักและตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากดินโคลนถล่มอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วง 7-9 สิงหาคมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากมีพายุเคลื่อนตัวเข้าทางตะวันออกของจีนจะช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือและตามแนวขอบตอนบนของภาคอีสานส่วนฝนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนบางแห่งและบางพื้นที่เสียงฝนน้อยในฤดูฝนช่วงท้ายๆ 10-14 สิงหาคมฝนมีแนวโน้มน้อยลงยังตกหนักเบาสลับกันบางพื้นที่มรสุมมีกำลังอ่อนลงส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อยู่ห่างไกลประเทศไทยมากทิศทางไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่ควรตื่นตระหนกอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศและติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เต ือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92

ปาง นครินทร์ กิ่งศักดิ์นะคะกับมิตรภาพดีๆของการเป็นพี่ชายและก็น้องสาวน่ารักดีเพลงนี้ค่ะเพลงเก่าแล้วนะคะก่อนหน้านั้นมีพี่เบิร์ดธงชัยไม่ยินตายเธอผู้ไม่แพ้ให้สำหรับหลายคนที่ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและก็ชื่อของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะ 17:19 กับเย็นของวันศุกร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่ใช่กรกฎาแล้วนะเราจะเข้าสู่สิงหาคมกันละด้วยซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีแล้วก็เป็นเดือนที่น่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกลิ่นอายของความรักและเดือนของวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันทุกเย็นระหว่างเวลาของการเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความสบายๆเพราะวันนี้รถน่าจะไม่ติดมากมายนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยครึ้มๆนิดนึงนะคะตั้งสมประสงค์เพลงนี้กับหัวใจที่ว่างเปล่า

ทีก็ทำใจลำบากเหลือเกินกับบางเรื่องแล้วก็กับบางคนนะคะงั้นข่าวของทนายวรากุลนุเคราะห์ทำใจลำบาก17:27 แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับมิสซูแสงชัยไม่ลำบากใจแน่นอนเพราะแต่ละคนจะมีรถในสเปคที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นอยากจะได้รถคันใหญ่พาครอบครัวไปเที่ยวนั่งแบบสบายๆหรือว่าต้องการรถแบบเล็กๆขับสบายในเมืองหาที่จอดก็ง่ายจะไซส์ไหนมิสซูแสงชัยมีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะไซส์เล็กแต่ไม่ได้เล็กตามขนาดกับ All New Mitsubishi Mirage คันนี้อีโก้คาร์ที่คล่องตัวทุกเส้นทางพร้อมพื้นที่การใช้งานที่เกินคาดมากๆเป็นเจ้าของง่ายๆค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 5,213 บาทนะคะหรือฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเทสไดได้กันได้กับศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยจะคันนี้ค่ะ All New Xpander Cross HEV รถที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทุกวันหรือว่าทริปพิเศษสำหรับคนที่คุณรักเป็นเจ้าของได้ด้วยเงื่อนไขพิเศษของเราทั้งดอกเบี้ยพิเศษ 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทต่อเดือนหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทคุณเลือกได้ข้อเสนอพิเศษและการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกับ3สาขาของมิสซูแสงชัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาแม่เหียค่ะติดกับแม่โครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949นั่นเองค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้พร้อมให้การเดินทางคุณมีความสุขมากขึ้นเลือกได้กับมิสซูแสงชัยอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและในส่วนของโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่นะคะมาถึงงานเก่าของพี่อู๋ธนทรปริญญาและนี่คือร่ำลาค่ะ

านไปแล้วจบไปแล้วลืมมันไปและร่ำลาจากอาจารย์ณฑร ปลากวงได้คุณยา17:33 ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็ผ่านไปนี่5:30แล้วไวทีเดียวกับวันศุกร์ของเรานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่กำลังอยากจะได้วิกผมสวยๆบอกแล้วนะว่าเรื่องของการปรับลุคของเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวจะสวยไม่สวยนอกเหนือจากการแต่งหน้าทรงผมก็มีผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแนะนำที่นี่เลยค่ะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสนใจแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:08-091-858-3613 091-858-3613 กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราทั้งเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะสนใจแวะไปดูหน้าร้านได้ซึ่งเราโปร่งใสแน่นอนและของสวยตรงปกด้วยนะคะใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะใส่ได้ไหมมันจะโอเคไหมไปลองสวมเลยค่ะคุณฟังอยากได้แบบไหนเราพร้อมให้คุณได้เลือกกันกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวได้ที่ Facebook ของ HiYuWig ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWig เชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกวันนะคะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความรักค่ะสิ่งของพี่ป้อมออโต้บานเพลงนี้กับความรัก

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ขอมือเธอหน่อยเพิ่มกำลังใจนะคะจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันค่ะงั้นข่าวของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับขอมือเธอหน่อยและพี่แหวนด้วยกับเรามีเรานะคะ 17:49 นแป๊บเดียวจะ18:00 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ของเรายังมาพร้อมกับการเติมพลังและเติมความสุขในมื้อเย็นของคุณได้ที่ทาสที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่จอดรถก็เยอะรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้เลือกการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยมาตลอดทั้งเดือนนี้กับกรกฎาคมมาส่งท้ายปลายเดือนกับความอร่อยที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกันได้นะคะชวนเพื่อนนั่งคุยกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆทานของอร่อยอร่อยเมามอยทุกเรื่องในชีวิตได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพาลูกค้าไปนั่งเลี้ยงรับรองลูกค้าก็สร้างความประทับใจดีๆมากๆเลยทีเดียวค่ะที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างแวะไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแนะนำไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเมนูที่ขายดีของร้านเราเผากันทุกวันเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นกุ้งเหยียบน้ำยำสาวท่าจีนกุ้งแช่น้ำปลานะคะแล้วก็มีปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ด้วยปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาทะฉลอมแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกมากมายเมนูเยอะมากแวะไปกันได้ทุกวันและทุกเย็น17:00 น-23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมที่0635251719 0635251719นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่พิเศษที่แนะนำให้คุณได้แวะไปเลือกทานของอร่อยอร่อยและบรรยากาศชิลๆทุกเย็นค่ะดูรีวิวกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศดีอาหารอร่อยบริการประทับใจที่นี่ยินดีให้บริการทุกวันนะคะวสันต์โชติกุลค่ะพบกันครึ่งทาง

บกันครึ่งทางนะคะคุณฟังก็คงจะโอเคตรงที่เรามาเจอกันครึ่งทางไม่มีใครมากกว่าไม่มีใครน้อยกว่าเจอกันครึ่งทางเลยทีเดียวเพลงเก่าของวสันต์ชนติกุลกับพบกันครึ่งทางนั่นเองค่ะแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามกับชั่วโมงยามเย็นของเรากับวันศุกร์แบบนี้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับอิซูซูศาลาเชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษสุดเลยทีเดียวนะคะเจอกันได้กับความพิเศษและรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะอย่าได้รถคันใหม่งานนี้คุ้มจริงไม่ได้อวยนะคะเจอกันได้ที่ Big Auto Show อิซูซูศาลาเชียงใหม่จัดเต็มกลางปีใจกลางเชียงใหม่วันที่7ถึง13สิงหาคมนี้พบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดให้ครบทุกโปรทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราทั้ง5สาขาได้เลยค่ะคุณฟังยินดีให้บริการเสมอเจอความสวยใหม่ของ Miu X นะคะ The Next Peak Active คันนี้แต่งครบออกรถที่ 170,000 บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท84เดือนหรือว่าจะเป็นรุ่นของ X Series Isuzu X Series ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% คุณก็สามารถเลือกได้ของแถมครบครันเหมือนเดิมเลยนะคะสนใจเป็นเจ้าของทุกรุ่นยินดีให้บริการเสมอกับศูนย์บริการของเราทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปลิ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายนั่นเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้053-242-002นะคะ053-242-002ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Isuzu ศาลาได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะแล้วนะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะวันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยวันนี้ไปก่อนขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงสายครับเย็นวันศุกร์วันนี้นะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ก็การจราจรน่าจะคึกคักหน่อยนะครับบางทีวันนี้บางท่านก็ทำงานแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าอยู่ยาวนี่แสดงว่าลายาวจันทร์ถึงศุกร์นะฮะคุณผู้ฟังงั้นวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆฝนฟ้าน่าจะใกล้เคียงแล้วฮะดูมันจะฉ่ำๆเลยนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ 10:00 นถึง 3:00 นทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับWarm Up Cafe วันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะหยุดไป2วันวันนี้จัดเต็มเลยใครเป็นแฟน Warm Up วันนี้พบกันได้นะฮะทั้งมื้อค่ำแล้วก็บรรยากาศสังสรรค์เฮฮาเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มที่ Warm Up 0534-00677 ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่ในคุณผู้ฟังจนถึง 19:00 นกับเรดิโอชวาลัยเย็นสุขวันนี้ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคุณฟังคุณฟังจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เราพบเจอส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับขับรถมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยทีเดียวตำดอยม่อนแจ่มนะฮะหรือว่าจะเป็นเชียงดาวแม่แตงที่พักนี่ดูจะคึกคักสนุกสนานไปหมดเลยนะใครๆก็อย่ามากินหมูกระทะบนดอยเชียงใหม่กันมันเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจนะแต่ว่าช่วงวันหยุดนี้ส่วนใหญ่แล้วหมู่เฮาชาวเชียงใหม่นี่ก็อยู่บ้านกันนะฮะสบายๆกันเสียเป็นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้จะออกมาข้างนอกเท่าไหร่นักวันหยุดยาวไปอยู่บ้านทำอะไรทานกันซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากมาเบียดมาแย่งเล็กอย่างสองวันที่หยุดเนี่ยมันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ดูมันจะเงียบๆหน่อยนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของงานบุญโอ้โดยเฉพาะวันแรกเนี่ยโอ้โหคุณฟังเยอะทุกที่เลยนะทุกวัดเยอะแยะมากๆเลยพุทธศาสนิกชนนะฮะเข้าวัดกันเต็มเลยทีเดียวร้านอาหารก็เต็มไปหมดเลยนะฮะคือมาเที่ยวแล้วทำบุญเสร็จทานอาหารด้วยร้านทุกร้านคนเยอะมากเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆดูไปดูมาในตอนนี้รักนักท่องเที่ยวไทยซะมากกว่านะอย่างน้อยพูดภาษาไทยใช้เงินไทย ครบวงจรไม่เหมือนนักท่องเที่ยวบางชาติปรากฏว่าเราไม่ได้สตังค์เลยอะไรเงี้ยนะกินเองเที่ยวเองเหมาเบ็ดเสร็จมาเข้าห้องน้ำอย่างเดียวอะไรเงี้ย แค่นี้คุยด้วย Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วนะฮะคุณฝั่งลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมานะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฝั่งขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยคอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
2: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการณ์ว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
5: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแผนทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงนี่แหละครับ
2: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
6: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
7: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎ

0: หมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
2: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
3: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดลงถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
2: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบิน

0: นะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะ

0: ที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

วัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงครับเอามาผสมผสานกันโดยผมธิติพันธ์รับหน้าที่เป็นพ่อครัวนี่ในการปรุงอาหารรสอร่อยๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับรับชมรับฟังประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 นถึง23:00 นโดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและสัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและติดตามทางออนไลน์ของทางสถานีนี้ได้นะครับที่ chiengmairadio.com รวมถึงไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการนะครับใน Facebook TikTok และก็ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับเมื่อกี้สารภาพพี่เตือนทักมาพี่เตือนมอนิเตอร์อยู่คือเปิดโปรแกรมรอไว้นะครับรอออนแอร์รอลิงก์สัญญาณแล้วแต่ในเรดิโอดีเจครับไม่ได้เอาจิงเกิลไม่ได้เอาสปอตใส่รอไว้ครับลืมโมแต่หาข่าวเพลินนะครับพอถึงเวลาถึงเอาตกใจนะครับโอเคขอบคุณพี่เตือนที่ช่วยมอนิเตอร์นะครับก็ลืมไปเชียงใหม่ทอล์กนะครับช่วงที่1บอกเล่า90ประเด็นเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนสำคัญต่างๆเป็นทางการนิดนึงนะครับก็จะเอาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2วาไรตี้ทอล์กครับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เราจะมาอัปเดตพร้อมกันทุกเรื่องนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆรวมถึงประเด็นที่อยู่ในกระแสของโลกออนไลน์ที่คุณจะพลาดไม่ได้เอามาไว้ในช่วงที่2นะครับสวัสดี คุณแม่จันทานะครับสวัสดีคุณไททันป.4ไททันป.4ครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับคุณน้ำทิพย์เองจะไม่ต้องเรียกนะครับสวัสดีนะครับคุณนิวเทลบอสนิวเทลของผมสวัสดีครับสุขหันษาเกี่ยวกับหันษาจริงๆขอบคุณมากทำให้หันษาตั้งแต่เมื่อวานก่อนๆแล้วสวัสดีในห้างเจ้าฤทธิ์ครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับคุณฟังพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับผู้สนับสนุนรายการช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่หนึ่งครับพักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง

ธิวาสสวัสดีนะครับท่านบอส 3/2 ครับสวัสดีนะครับคุณบุญมาสวัสดีครับคุณวิรัตสวัสดีครับคุณสมชายบังเงินสวัสดีครับคุณลุงหมูป้านีสวัสดีนะครับคุณนกขมิ้นคุณวิโรจน์คุณตุ้มสวัสดีครับคุณประวินพลประธานสภาสวัสดีนะครับคุณนายโอเคคุณปันปันสวัสดีครับคุณอัศมานสวัสดีนะครับครับคุณเอกลินรายงานมาว่าเมื่อกี้บนดอยฝนตกหนักมากครับลงดอยมาแห้งแก๊กแห้งแก๊กถ้าเป็นภาษาก็คือแห้งผากนะครับแห้งแก๊กแห้งแก๊กแห้งแก๊กแตกนะครับก็คือแห้งผากเลยนะครับวันนี้ก็รอฝนก็ยังไม่มีนะยังไม่มีคุณบีแฮปปี้กู๊ดอีเวนิ่งนะครับคุณแม่สาลี่สวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับผมวันนี้แฟนรายการเข้ามากันเยอะตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับคุณปายสวัสดีนะครับวันนี้วันศุกร์นะก็น่าจะว่างๆน่าจะสบายสบายกันเนาะนะครับนะคุยกันเรื่องอากาศกันก่อนเลยครับมันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการแล้วนะครับครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีแจ้งเตือนเรื่องอากาศในภาพรวมมานะครับเป็นการคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในอีก1อาทิตย์หรือ7วันข้างหน้าคือช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ของเดือนหน้า พูดทำไมก็เป็นเรื่องปกตินะครับฝนตกหนักครับคุณผู้ฟัง 1-6 สิงหาตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับช่วงที่ 3-6 สิงหาฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นลมจะแรงมากเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับก็เพิ่มเติม31กรกฎาคมถึง6สิงหาไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับน้ำล้นตลิ่งด้วยพี่น้องที่อยู่ทางบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงก็เพิ่มความระมัดระวังดูแลกันหน่อยนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับอย่าไปดื้อนะครับอย่าไปดื้อ 1-6 สิงหาภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 40-60% กรุงเทพปริมณฑล 40-70% ตลอดช่วงเลยนะครับกรุงเทพปริมณฑลนี่น่าจะหนักเขาบอกว่าตรงหนักบางแห่งแล้วก็จะยาวตลอดช่วงตั้งแต่ 31-6 เลยนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามันฝน 40-60% นะครับช่วงวันที่ 31-2 แล้วก็ช่วงที่ 3-6 ฝนขึ้นมาเป็น 60-80% มาดูทางฝั่งภาคเหนือบ้างครับ 31-6 สิงหา 60-80% ฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-6 สิงหา 40-60% จะหนักวันที่ 5-6ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 60-80% นะครับช่วงวันที่ 5-6 จะหนักมากภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับขออภัย31กรกฎาคมถึง6สิงหา 40-60% ฝนจะหนักช่วงวันที่ 3-6 ก็คือค่อนๆไปหลังวันที่1ไปแล้วนี่น่าจะหนักทั่วประเทศแต่ว่าเหนือกับภาคเหนือภาคเดียวครับที่จะบอกว่าจะตกหนักตลอดช่วงคือเริ่มกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะครับดูเรื่องของรายงานสภาพอากาศจากเพจลมพีลมฟ้าอากาศกันบ้างนะครับก็ มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้เพจลมฟ้าอากาศมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฟังครับมีแจ้งเตือนมานะหล่มสักเพชรบูรณ์เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักนะครับเพราะว่าหล่ม

นั้นนี่มาปริ่มตะลิงแล้วนะครับถ้าฝนตกต้นน้ำอีกก็น่าห่วงนะครับน่าห่วงแล้วก็ฝ่ายแม่ยมอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับต้องเปิดระบายในน้ำทุกช่องทางเพราะว่าอันไม่ไหวครับถ้าไม่ระบายนี่ก็คือเดี๋ยวล้นฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายพังแต่ว่าทางชนประทานเขาก็ดูแล้วมันยังอยู่ในสถานะที่ระบายไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ นะครับก็ยังเป็นสถานะทงเขียวอยู่นะครับยังไม่ทงเหลืองทงแดงนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตกต่อเนื่องทั้งคืนเลยท้ายน้ำระดับน้ำยมนะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอำเภอ2อำเภอชิงม่วนอำเภอปงนะครับเยอะมากนะครับเมื่อคืนตกเยอะมากแล้วก็ที่แม่สายเมื่อเช้านี้ตอน8โมงนะครับ7โมง55น้ำขึ้นมาแตะขอบสะพานแล้วนะครับแตะขอบสะพานแล้วครับสะพานไหนก็สะพานที่เราเดินข้ามไปหาเขาเดินข้ามมาหาเราที่มันมีด่านอยู่คนละฝั่งนะไอ้สะพานหลักนั่นแหละนะครับตอนนี้ขึ้นมาตอน8โมงนี่ขึ้นมาตรงสะพานแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขนของละที่ลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงครับน้ำป่ากำลังไหลบ่าลงมาจากต้นน้ำอันนี้คือแม่สายนะครับสภาพอากาศล่าสุดสถานการณ์น้ำล่าสุดสทนชเตือนเฝ้าระวังนะครับช่วง3วันนี้31กรกฎาคมถึง2สิงหาฝนตกสะสมรวมกันถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นะว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องสะสมรวมกัน3วันนี้ระดับสีแดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะมากกว่า200มิลลิเมตรจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอำเภอฮอดเวียงดอยสะเก็ดจังหวัดลำปางจะเป็นเมืองปานจังหวัดน่านจะมีปัวท่าวังผาเวียงสาทุ่งช้างบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นอำเภอแม่เสลียงระดับสีส้มถ้าปริมาณฝนตกหนักสะสม150ถึง200มิลลิเมตรเชียงใหม่จะเป็นที่อมก๋อยแม่ฮอนแม่แจ่มพร้าวอุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกจังหวัดน่านอำเภอเมืองแม่จริมบ้านหลวงเชียงกลางภูเพียงเชียงรายเป็นเวียงป่าเป้าแม่ฮ่องสอนอำเภอศพเมยจังหวัดตากเป็นท่าสองอย่างอันนี้เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องน้ำคุยให้จบเลยนะครับคุณฟังตอนนี้เมื่อเช้านี้นะครับไม่เช้าช่วงเย็นๆเมื่อกี้ได้รับข่าวมาเมื่อกี้ตอนประมาณ5โมงเย็นเมื่อกี้นะครับถนนสายปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือบริเวณกิโลเมตรที่26บวก03ตัวทางหลวงหมายเลข1256ก่อนถึงบ้านน้ำต้นตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับดินสไลด์ปิดมิดเลยปิดทับผิวทางจราจรคือไปไม่ได้ตอนนี้กำลังเคลียร์เส้นทางนะครับก็ดูจากภาพข่าวนี่ก็คือลงมาคงคือลงมาเลยอ่ะนะครับรถพยาบาลติดตรงนั้นครึ่งคันขึ้นมาไม่ได้นะครับก็คงยังไม่ทันได้ไปรับใครหรอกครับไม่รู้ยังไงนะครับเพราะดินมันสไลด์ลงมาก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานเรื่องของความเสียหายเรื่องของการบาดเจ็บอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เห็นว่าพอเปิดทางพอให้รถผ่านได้แล้วแต่ว่าขอให้เว้นช่องทางจราจรไว้สักหน่อยนึงเจ้าที่เขาจะมีกลวยยางกั้นไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้รถที่เป็นเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปเคลียร์จุดที่มันเป็นดินโคลนถล่มให้ออกไปให้เยอะที่สุดแต่รถเริ่มทยอยผ่านแล้วอันนี้คือล่าสุดนะครับแล้วก็ที่ระดับน้ำแม่แตงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณบ่ายสองวัดได้3เมตร60จุดวิกฤตอยู่ที่3เมตร80เซนติเมตรก็อีก20เซนคือถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าเหนือน้ำเนี่ยก็น่าจะค่อยๆ
ระบายแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายลงนะครับแต่ถ้ามันตกหนักต่อเนื่องอีกโดยเฉพาะคืนนี้ก็มีสิทธิ์ที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตนะครับนี่ก็เริ่มปริ่มๆล้นตลิ่งแล้วนะครับที่เวียงแหงแล้วก็ที่ท่าน้ำแม่แงะตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากก็มาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะครับรถก็ดับตรงนั้นอ่ะมันไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะฮะแม่สายก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ลุ่มต่ำก็น้ำเข้าแล้วแม่สายแม่ฟ้าหลวงนะครับระดับน้ำแตะ4เมตร1เซนติเมตรแล้วเรียบร้อยใกล้ระดับวิกฤตแล้วนะครับใกล้ละวิกฤตมัน 4.20 อันนี้ 4.01 เหลืออีก49เซนเตรียมพร้อมโอ้แม่สายเชียงรายนี่โดนทุกปีไม่รู้จะยังไงอำเภอแม่อายก็น้ำเข้านะครับสาธารณูปโภคเสียหายหมดอันนี้เป็นรายงานเรื่องของน้ำท่าเนาะเรื่องของน้ำท่าเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ในเชียงใหม่จอดลึกลงไปในแต่ละอำเภอคุณฟังครับพรุ่งนี้แล้วนะ1สิงหาต่อภาษีรถใบสั่งที่ออกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าไม่ไปจ่ายเวลาไปต่อภาษีรถเจอเสร็จปั๊บท่านจะไม่ได้ใบสี่เหลี่ยมนะเมื่อก่อนเรียกป้ายวงกลมเดี๋ยวนี้จะเรียกป้ายสี่เหลี่ยมป้ายที่แสดงการเสียภาษีประจำปีติดไว้ที่หน้ากระจกรถนะครับท่านจะได้แต่ใบชั่วคราวนะครับต้องไปจ่ายค่าปรับให้ครบก่อนถึงจะเอาใบเสร็จมาแลกเพื่อออกบอกใบจริงได้แต่เมื่อก่อนมันเคยมีมาตรการอย่างนี้มาช่วงนึงนะคุณฟังตอนไปชำระภาษีรถเนี่ยระบบมันโชว์มาเลยนะครับว่าพี่มีใบสั่งค้างมันข้อหาอะไรอ่ะมันโชว์มาในระบบขนส่งเลยนะครับแล้วขนส่งก็จะถามเลยเจ้าที่ที่รับจะชำระภาษีก็บอกพี่จะชำระไปเลยไหมชำระไปเลยก็จ่ายเข้ามาเลยเดี๋ยวเขารับชำระออกไปเสร็จให้เรียบร้อยเลยถูกต้องเลยเงินเข้าหลวงแน่นอนเสร็จแล้วเขาก็จะส่งรายได้กลับไปคืนไปที่ตำรวจที่อะไรเองที่เขาตามระบบเขาอะแต่ถ้ายังไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรก็รับชำระภาษีแต่ได้ใบชั่วคราวใบรับชำระภาษีชั่วคราวจะไม่ได้ยังไม่ได้ใบสี่เหลี่ยมจนกว่าท่านจะไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยดังนั้นก็ผมถ้ามันเจอจริงอ่ะคือผมยังมีความเชื่อนะคุณผู้ฟังว่าคนที่มันโดนใบสั่งเนี่ยมันจะต้องได้รับการแจ้งไม่จะทางใดทางหนึ่งว่าคุณโดนใบสั่งใบนึงใบนี้นะที่เขาจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์หรือท่านเคยได้รับกับมือของเจ้าที่จราจรท่านก็จะต้องเป็นคนที่รู้เองว่าท่านน่ะมีใบสั่งแต่จะตีมึนไม่จ่ายก็เรื่องของท่านน่ะนะเขาบอกว่ามันครบกี่ใบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนงานจราจรให้ท่านไปพบได้เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมไม่เคย ขับรถแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยอ่ะผมรัดนะเพื่อนผมไม่รัดตาเร็วมากจราจรแป๊บปิ๊บป๊อปครับไม่รัดเข็มขัดครับขออนุญาตออกใบสั่งเลยแล้วผมก็เอาเก็บไว้ในเก๊ะรถแล้วผมก็ลืมเก๊ะโต๊ะแล้วผมก็ลืมไปเลยตอนนั้นยังไม่มีมาตรการที่ว่าไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งแล้วไม่ต่อภาษีไม่ได้ใบจริงตอนนั้นยังไม่มีนะยังไม่ได้ลิงก์ข้อมูลกันแบบนี้ลืมไปเลยครับวันดีคืนดีครับตอนนั้นคุณพ่อผมนั่นท่านยังไม่ได้เสียชีวิตเนาะท่านเป็นตำรวจเก่าท่านก็โทรมาหาผมบอกว่ามึง ไปทำอะไรไว้มึงรู้ตัวไหมนะครับพูดเป็นภาษาเหนือนะคิงไม่ทำอย่างไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็อะไรผมลืมคือไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวนึกในใจผมไปทำอะไรไปวะนะเนี่ยมันมีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนมาหามึงเนี่ยที่อยู่ที่บ้านผมอ๋อเขาอ่านได้ฟังว่าเป็นงานจราจรอ๋อนึกออกแล้วเขาโอเคครับขอโทษเดี๋ยวผม
ไปรับเอกสารแล้วเดี๋ยวผมก็ไป

0: จ่ายที่สำนักงานจราจรที่แม่ปิงอ่ะที่ริมน้ำปิงนะครับเชียงใหม่เขาเรียกจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่าไปชะล่าใจนะเขามีข้อมูลหมดนะครับแล้วก็เป็นหมายเรียกนี่ท่านต้องไปนะแต่ท่านจะไปและท่านจะรับทราบข้อกล่าวหาจะไปต่อรองขอลดราคาอะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของท่านต้องคุยกับพนักงานสอบสวนเขาก็จะใช้ดุลพินิจในการปรับนะครับมันจะมีเรทในแต่ละข้อหามันจะมีเรทค่าปรับสูงสุดอยู่สมมติว่าปรับสูงสุด 2,000 เนี่ยเขาอาจจะปรับท่านแค่500มันก็แล้วก็ท่านไปเจรจานะครับก็ท่านก็ผิดจริงอ่ะไม่ผิดจริงเขาไม่ออกใบสั่งหรอกนะครับแต่ท่านหลายท่านก็บอกว่าผมไม่ผิดผมจะต่อสู้ผมจะเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรครับจราจรเขาบอกว่าผมก็ฟ้องคุณทางพินัยไปก็ฟ้องพินัยไปก็ไปเจอกันที่ศาลนะท่านจะไปแก้ตัวกับศาลก็แล้วแต่ถ้าศาลจะยกก็ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านท่านอยากจะเสียเวลาไปศาลก็แล้วแต่ท่านแต่เจ้าที่เขาก็มีดุลพินิจในการออกใบสั่งว่าท่านกระทำผิดกฎจราจรจริงนะครับก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะบ้านเรามันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์เราก็ต้องทำตามนะครับงั้นมันก็ไม่เรียบร้อยเนาะไม่เรียบร้อยโอเคเรื่องของเชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องน้ำท่านี่แหละนะครับทางผู้ว่าราชการเชียงใหม่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วง2เรื่องหลักๆเลยตอนนี้ที่เชียงใหม่เรื่องนอมินีนะครับเขาไปมีการจัดประชุมส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคมท่านณัฐพลนราดิศรผู้ว่าเชียงใหม่ก็บอกว่าเรื่องนโยบายจัดการปัญหากลุ่มนอมินีต่างด้าวที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมภัยความมั่นคงก็ขอให้ทุกพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องนะครับข้อมูลมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วอาชญากรรมข้ามชาติเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าไม่รู้คงไม่ใช่รู้แต่ท่านจะทำหรือไม่แค่นั้นแหละเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าคนดีมันต้องมากกว่าคนไม่ดีสิไอ้งั้นบ้านเมืองเราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องทำให้คนดีมีอำนาจเพื่อที่จะไปกดไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจขึ้นมาแสงประมาณนี้นะครับก็พระราชบัญญัติในหลวงร.9ก็ความหมายชัดเจนเสริมคนดีให้มีอำนาจนะครับให้จะได้ไปปราบคนไม่ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมจากพลันดินสไลด์ก็ท่านผู้ว่าก็สั่งการผ่านไปยังท่านนายอำเภอทุกอำเภออบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเจอเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าประชาชนพบปัญหานี้ต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็ต้องเข้าช่วยเหลือได้ทันทีพื้นที่เสี่ยงภัยล่าสุดครับตอนเหนือตอนนี้อำเภอตอนเหนือมีถึงทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับเริ่มได้รับผลกระทบแล้วอันนี้ข้อห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของอ่างเก็บน้ำพอวันนี้คุยเรื่องน้ำเรื่องอากาศยาวเลยนะครับเรื่องอ่างเก็บน้ำหลายท่านก็ให้ความกังวลนะบอกว่าเฮ้ยฝนตกเยอะๆอย่างนี้แล้วเขื่อนมันจะยังเก็บกักน้ำได้ไหวไหมทั้งเขื่อนทั้งฝายทั้งอ่างเก็บน้ำอะไรประมาณนี้นะครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์กูลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนนี่นะครับเมื่อวานนี้ข้อมูลของวันที่30ฝนสูงสุดอยู่ที่ตำบลสันทรายอำเภอพร้าวอันดับ2อยู่ที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวอันดับ3อยู่ที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวนะครับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำได้อีกพอสมควรถ้าเกิดว่ามีฝนตกในพื้นที่นะตอนนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำอยู่195ล้านลูกบาศก์เมตรก็ 74% ของความจุอ่างนะครับรับน้ำได้อีก98ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอนนี้มีน้ำอยู่169ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 64% โอ้เขื่อนไม่ควรได้เยอะได้เยอะนะครับก็มีช่องว่างรับน้ำได้อีก88ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเชียงใหม่นะอ่างขนาดกลางมีอยู่13แห่งครับปริมาณน้ำกักเก็บรวมทั้ง13แห่งนี้ก็รวมได้73ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 71% ของความจุรวมนะครับการระบายน้ำก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่ นะครับก็เนี่ยผมยังรอดูนะอุโมงค์ผันน้ำระหว่างเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหรือว่าเสร็จไปแล้วผมไม่รู้เรื่องนะก็ลุ้นกันมาตั้งนานอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นว่ามันจะผันน้ำไปหากันอะไรได้ยังไงแล้วก็มันจะช่วยในการกักเก็บน้ำให้ได้คุ้มค่ามากกว่าเดิมได้ยังไงแต่ผมคิดว่าก็คงจะช่วยได้เยอะแหละนะครับเพราะว่าจากแต่ว่าเขื่อนหนึ่งน้ำใกล้จะล้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถเปิดน้ำผ่านอุโมงค์ผ่านน้ำมาใส่อีกเขื่อนหนึ่งได้มันก็สามารถที่จะเฉลี่ยในการรับน้ำได้มากขึ้นได้สมดุลขึ้นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเช่นน้ำแม่แตงน้ำแม่ริมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำมีน้อยกว่า 30% ของลำน้ำก็ได้อีกเยอะนะครับลุ่มลำน้ำฝางที่จุดวัด G12 บ้านใหม่ริมฝางมีปริมาณน้ำอยู่ 60% ต่ำกว่าระดับตลิ่ง86เซนติเมตรเกือบเมตรนะครับที่บ้านแม่ขาอำเภอฝางต่ำกว่าระดับตลิ่ง118เซนก็เมตรกว่าๆนะครับที่อำเภอแม่อายจุดวัด G14 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร72เซนก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าห่วงยังไหลลื่นประมาณนั้นนะครับยังไหลลื่นอยู่นะนะมีเรื่องอีกมีเรื่องอะไรอีกอ่ะคุณผู้ฟังข่าวนี้เป็นข่าวที่หดหูมากครับเป็นข่าวที่ดูแล้วหดหูมากคือคุณฟังคงเคยได้ข่าวนะที่บอกว่ามีพี่สาวน้องชายนะครับชาวรัสเซียสองพี่น้องชาวรัสเซียมาท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็หายตัวไปที่สระแก้วครับวันนี้ตำรวจจับได้แล้วครับนายธนาหรือไอ้ป๋องนายดงชัยหรือไอ้ธงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาครับจับได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหนีออกจากชลบุรีผ่านจันทบุรีแล้วก็มากบดานที่สระแก้วจับได้แล้วครับเย็นวันนี้นะครับก็สอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียนั้นเสียชีวิตแล้วครับเอาศพไปฝังอำพรางไว้แล้วก็อ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วต้องการชิงรถแล้วเอารถไปฝังไว้ทำไมชิงรถก็ต้องเอารถไปใช่ไหมเอารถไปฝังครับเอาคดีนี้ก็นางสาวไดอาน่านาซีโมวา22ปีนายโรมันนาซีโมวา27ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียครับหายตัวไปเป็นวันที่6ตำรวจจับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังสอบตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียดนะครับรวบรวมพยานฐานแล้วก็เอาไปชี้จุดฝังอำพรางศพดูละโอ้กำลังพี่น้องเข้ามาเที่ยวกันเนาะมาเที่ยวกันแล้วก็มาคือเอาชีวิตมาทิ้งที่บ้านเราเนี่ยพ่อแม่นี่กับครัวได้จะใจสลายขนาดไหนนะครับโอ้นะคุณผู้ฟังครับก่อนปิดเบรกคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับการประชุมครม.ครั้งล่าสุดที่ประชุมอนุมัติตามมติของคณะกรรมการเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการแผนงานที่1เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีการปรับเปลี่ยนวงเงินครับที่ครม.อนุมัติสำหรับ1โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับลดลง 3,520 ล้านบาทเหลือ 15,280 ล้านโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการลดลง 8,359.47 ล้านเหลือ28,549.19 ล้านวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดลง 3,903.65 ล้านบาทเหลือ 116,096.35 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าปรับลดลงแล้วก็การปรับลดวงเงินครั้งนี้สาเหตุก็คือทางครม.ก็ชี้แจงว่ามาจากช่วงเริ่มแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการอนุมัติวงเงินไว้สูงถึง 1 1 1.7 แสนล้านบาท 170,000 ล้านนะครับวงเงินช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับ 1.88 หมื่นล้านวงเงินเพิ่มวงเงินสวัสดิการ 3.69 หมื่นล้านนะครับเป้าหมาย 13.18 ล้านคนครับเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเรามันยังเปราะบางอยู่เปราะบางอยู่นะครับแล้วก็โครงการนี้ก็ยังคัดกรองเข้มข้นเน้นความแม่นยำระบุตัวผู้มีรายได้น้อยหรือคนที่จนจริงปรับปรุงข้อมูลอะไรไปด้วยเลยนะครับก็เลยก็เรียกว่าอาจจะต้องใช้งบน้อยลงก็เลยต้องมีการปรับลดวงเงินลงเอาเงินส่วนที่ปรับลดลงเนี่ยเอาไปพัฒนาประเทศเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนะครับก็คนที่หลุดจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 5.96 ล้านคนนะครับก็ถือว่าไม่หลุดซะทีเดียวเขาก็โยกไปให้รับการได้รับการสนับสนุนผ่านนโยบายที่เหมาะสมนะครับเช่น 60-40 เป็นต้นนี่เรื่องตัวเลขเรื่องสมมติประมาณเลยผมไม่ลงละนะเขาเป็นว่าคนที่เคยได้ก็ได้ต่อไปก่อนเขากำลังยืดระยะเวลาเรื่องของการอุทธรณ์ออกไปแล้วก็ช่วงที่รออุทธรณ์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะให้ใช้ไปก่อนวงเงินไอ้บัตรสวัสดิการรัฐเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกทักทายสมาชิกที่อยู่ในห้องไลฟ์กันก่อนนะครับคุณฮักพังเพครับคุณโคซอคุณอัศวิน A1 มาแล้วคิดถึงอยู่หวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเชียงใหม่ก็ลุ้นครับเจ๊รอลุ้นคุณเด็กช่วงรวยไม่ไหวแล้วคุณดั้มพลังธรรมชาตินะครับคือทำอย่างโทรมากลางคืนเลยไปทำอะไรไว้เนี่ยตัวคนแกคงใจไม่ดีอ่ะตัวเองเป็นตำรวจแต่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนอย่างเงี้ยตัวเองเป็นตำรวจเพราะแกดูหน้าซองอ่าไม่ใช่ของฉันนี่เป็นของไอ้ลูกชายตัวดีโทรมาคืนนั้นเลยนะครับคนออยกัญญารัตน์สวัสดีครับครับคุณก้อยรัชดาพรคุณเด็กอ้วนสวัสดีนะครับใครที่ผมยังไม่ทักทายพี่วิชาครับนายพลครับสวัสดีครับผมนะครับคุณพักดีสวัสดีครับวันนี้คุณแม่ทาทาอยู่เปล่าครับพี่ยูอยู่แอบอยู่นี่แหละกดไลค์อยู่เมื่อกี้เห็นอยู่จอมทองฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับพี่คิงสวัสดีครับสวัสดีนะครับมีท่านไหนที่ผมยังไม่ได้ทักบ้างครบแล้วนะครบแล้วขออนุญาตเบรกครับสักครู่ฮะเพราะว่าเลยเวลามาพอสมควรเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้าช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับพักแป๊บหนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย์
3: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบ Inverter ตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety

0: 2:51 PM คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องของ Solar Cell นะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของ Clean Power Solar Energy ได้เลยขอบคุณสำนักงานเชียงใหม่นะครับโทรนัดหมายแล้วก็จองคิวในการเข้ารับบริการได้นะครับที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center นะครับรถยนต์มือ2คัดเกรดบวกด้วยประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า30ปีไว้เชื่อถือและไว้ใจได้เลยนะครับโดยในห้างชอลิสเดย์สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์เสียนันตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาในย่านริมมานย่านท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ขอบคุณกรมพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการบิสเนสเชียงใหม่บิสเนสพาร์คอันนี้ผมชื่นชมมากนะครับเป็นโรงแรมที่สวยมากคนออกแบบนั่นคือป่ามันอยู่ในเมืองได้ยังไงคุณฟังต้องไปดูนะแต่สวยจริงๆนะครับขอบคุณ Product Creation Nice Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่ฟาร์มมูลไส้เดือนออร์แกนิก 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารของทั้ง2โรงแรมนี้แจ้งไปเลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการของผมเชียงใหม่ไรที่ทอล์กทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับให้ทันที 15% โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแค่แจ้งก็รับสิทธิพิเศษไปเลยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังครับเรื่องของวันนี้ใครบอกว่าเมืองไทยไม่มีตังค์ใครบอกคนไทยไม่มีตังค์รองนายกรัฐมนตรีครับคุณเอกนิติธันประภาสแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือบน.เรื่องของการเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวันแรกล็อตแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงินรวมทั้งหมด 2,000 ล้านบาทพันธบัตรชุดนี้ 2,000 ล้านถูกจำหน่ายหมดลงภายในเวลาเพียงแค่21วินาทีแป๊บเดียวนะครับก็จำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บริการเป๋าตังก็ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามนะครับผู้ซื้อ 1,590 คนซื้อครบเต็มวงเงิน2,000 ล้านบาทในวันเดียวและก็ไทยในเวลา21วินาทีคงจะรอนะจิ้มรอแล้วพอถึงเวลาก็จิ้มได้ไม่ได้นะครับพันกว่าคนนะครับ 2,000 ล้านแล้วก็พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น3ปีครับรุ่นนี้มีผู้ซื้อ259คนรวมทั้งหมด207,309,100 บาทพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีนะครับมีผู้ซื้อ 1,331 คนมูลค่ารวม 1,782 ล้าน 699,900 ล้าน900บาทนะครับก็ท่านที่พลาดการรอบแรกจิ้มไม่ทันกดไม่ทันคลังก็เตรียมนะครับเปิดจำหน่ายรอบถัดไปวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้วงเงินขั้นต่ำพันบาทนะครับ small lot first นะก็รอดูท่านที่กับความมั่นคงหาสายเงินอยากได้กำไรเยอะก็ต้องเสี่ยงเยอะก็ไปโน่นครับไปเก็งกำไรหุ้นเดทนู่นตื่นเต้นดีแต่ถ้าอยากอ่ะสบายใจแบ่งมาบางส่วนมาเอาแบบรีเทิร์นได้น้อยหน่อยแต่มั่นคงว่ายังไงก็ไม่ล้มยังไงก็ได้คืนแน่จะรู้เวลากับจำนวนที่ได้คืนแน่นอนนะข้างหน้าต้องซื้อพันธบัตรครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละรัฐยังไงก็ไม่ล้มอยู่ละนะครับก็ไปรอถอนตังเอาในปลายทางครับบางแบบก็จะมีเงินปันผลรายทางบางไม่มีบางแบบก็อนุญาตให้เอาเงินปันผลทบเข้าไปเป็นดอกเบี้ยทบต้นเข้าไปก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับบอกคนไทยไม่มีตังค์มีแต่ว่ามีที่เก็บมีที่ลงเป็นสัดส่วนซะมากกว่าครับเรื่องหัวสวงสวนี่ก็แชร์กันไปผมก็อ่านดูก็เพลินๆดีนะครับก็มี ท่านดร.นันทนานันทวโรภาสสว.สายอิสระก็โพสต์รูปคอลัมน์บนเฟซไอ้คอลัมน์เนี่ยมันเป็นตัวขี้โกหกขี้โกงในThe Lord of the Rings นะมันตัวเลวมากนะครับอาจารย์นันทนาเขาโพสต์หลักฐานชัดเจนอย่าแถเลยคอลัมน์คือผมมีความรู้สึกว่าคดีนี้คือหลักฐานมันชัดมากเลยมันชัดมันเชื่อมโยงกันมันมีทั้งกล้องเขาเรียกว่าไปแฮ็กข้อมูลกล้อง CCTV มาให้มาได้แล้วอ่ะแล้วเอา AI มาช่วยจับเรื่องของการเอาคะแนนมาเรียงอะไรยังไงคือมันเหมือนกันเด้จนแบบมันเหมือนกันเป๊ะจนจะบอกได้ว่ามันคือแพลตฟอร์มของการหัวกันได้เลยแต่ตั้งแถกันไปอยู่เนาะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับคุณฟังจำข่าวนี้ได้ไหมที่มีกรณีไทยถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นครับจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศนะครับที่เขาจับได้แล้วมันอยู่ในยาเสพติดมันอยู่ในซองกาแฟนะครับล่าสุดนะครับมียาไอซ์นะครับยาไอซ์ล่าสุดคืออัยการญี่ปุ่นก็มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วนะคุณฟังพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ถูกคุมตัวนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือทางโน้นเขาเชื่อว่าถูกหลอกเขาเชื่อว่าคนหิ้วถูกหลอกให้หิ้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันเพื่อส่งตัวกลับประเทศไทยตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกลับมาก็คงไม่สงบอ่ะก็กลับมาเขาก็ต้องไทยเราก็ต้องสอบสวนต่อเพื่ออะไรเพื่อขยายผลคุณไปหิ้วมาจากไหนใครเอามาส่งให้คุณตอนคุยกันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็เหนื่อยผมบอกเลยกลับมาก็เหนื่อยนะครับแต่ขนุนเขาปล่อยแล้วก็ยังดีกว่าติดคุกอ่ะนะครับก็แจ้งเตือนนะคุณระวังท่านที่จะรับจ้างหิ้วสินค้าหรือว่ารับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศนะขอให้ชัวร์ขอให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของแล้วก็ตัวคนที่เป็นผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบนะครับหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของขบวนการนี้2:59คุณฟังเดี๋ยว3:00ตรงเป๊ะเชียงใหม่เรดิโอตัดสัญญาณเข้ารายการปกติของทางรายการทันทีเลยนะครับแต่ส่วนของออนไลน์เราก็คุยกันต่อขอบคุณคุณฟังที่ติดตามทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางสถานีที่ช่วยมอนิเตอร์แล้วก็เอื้อเฟื้อในการออกอากาศเอื้อเฟื้อในการรับลิงก์สัญญาณด้วยขอบคุณมากครับกันต่อครับคุณฟังเรื่อยๆวันนี้วันศุกร์สบายๆนะครับก็ราคาน้ำมันโลกลงนะครับก็คือน้ำมันเบรนท์ที่ลอนดอนลงครับเวสเท็กซัสที่นิวยอร์ก
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยครองแชมป์จีนเที่ยวฤดูร้อนยอดจองโรงแรมเชียงใหม่พุ่งทะลุ3เท่าฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนปี2569ของจีนกำลังคึกคักโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีนอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หันมาให้ความสนใจกับการเดินทางเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆชีนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนระบุว่าไทยติดอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่ซึ่งมียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.3 เท่าโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนทำอาหารมวยไทยและโยคะนอกเหนือจากไทยแล้วจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีนได้แก่เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของจีนก็เติบโตอย่างคึกคักเช่นกันโดยมีเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจวและเฉิงตูติดอันดับเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเมื่อพิจารณาตามประเทศต้นทางแล้วประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจีนมากที่สุดในฤดูร้อนนี้ได้แก่ไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและรัสเซียนอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากกรีซศรีลังกามองโกเลียสวีเดนฟินแลนด์และเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่ง
5: บอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่ม1สิงหาคมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนายภูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Fresh It Up
2: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio, freshen up. สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ริญในธรรมความเจริญหน้าที่สุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าก็มาพบมาปะกันอีกดังที่เคยกล่าวไว้เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองได้นำเอาธรรมเทศนาแบบปกิณกะธรรมะสเปเหละมาอู้มาจามาเล่าคือแก่ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนและญาติโยมทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยเพื่อมาสวดมนต์ด้วยกันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งใจเน้อตั้งใจเน้อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเอติปิ

ังกาวะอะระหุโตวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสัพพะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูอิติยันดุนิมิตตังอาวะมังคะลัญญะโยจะมะนะโปสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยดักขินายโยอัญจะลิกัลละนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติยันดุนิมิตังอัปปะมังคัลลัญจาโยจัมมะนาปุสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังกะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโอจังโคสติสังฆาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิปัสสติโอจังคาจัตเถตตถาปะเลสัมมาทุปิกัมโพจังคาสติติสัพพัทธสินามุนินาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายะจัพโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมปะเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสปังหิลเนตุกิเตติสวะโพชังเกสตะเทสัญเยติจัตตังอภินันทิตตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุจิตเตโอตุสัพพะทาเอกทาธัมมะลาจาปิเกลันเยนะปิปิลิโตจุนตะเตเลนะตัญเยวะภะนะปิตวะนะสะตะลังสัมโมติตวะจังอภัตตะธัมมะพุทธะสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุจิตเตโอตุสัพพะทาปะหินะติจาปะทาตินนันนัมปิมะอิสินังมะคะอัตตะกิเลสะปะปะทานุปะติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุจิตเตโอตุสัพพะทาสัพคัตตวะพุทธะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังกิตังเทวมัน

นุจันดังพุทธเทเจนะสุจิตานัจันตุปัตตวะสัพเพทุกขบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังขารตันังโอสัตตังอุตตมังบะลังปะลิลาอุปัสสะมันดังธรรมเตเจนะสุตินานัจันตุปัตตวะสัพเพพะยาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังขารตันังโอสัตตังอุตตมังบะลังอาอุนายังปาอุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัจันตุปัตตวะสัพเพโรคาบุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังกัญญังพุทโธเมสรณังปะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังบัลลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังบัลลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิคุณัสสะปิจโยตัมโบโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถยะตังตังคันนาอิเทวะเตปริวัจเจลัจจะตันเตอมนุสเสหิปะวะเกไยเคนะเกวิเสพุเตอะกัลละมะระเนนะวาสัพพสัมมามะระนะมุตตตะปิตุกัลละมะเรตังตัสเสวะอนุภเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุตตีลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภเวนะอนุตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังคารณังวจนังคารุงปะเลสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติภาวะตุสัพพมังคัลลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคัลลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโคจังคะปริตยันดุนิมิตตังสักกะตัวนัตถิเมอติอุณัสสะวิจัยแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียติในสรีละร่างกายกินยุกกินยามารักษาบหายขอบุญแห่งพระพุทธธรรมประสงค์บทสาธยายมนต์จงกำจัดโรคไปข้าเจ็บหมู่นั้นคืออันตรธายสัวหายเมื่อมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าตนข้าพเจ้าญาติโยมจักเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกไกลใกล้ไปก็ไม่มีใจกลับมาไม่โชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอคิภัยวาตภัยโรคภัยอุบัติภัยจะได้มาไข้มากายสุขกายสบายใจเพื่อจำเริญบริสุทธิและปัญญาคือจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันอยู่ผู้ทุกคนเจริญพรกรมอุตุบอกตักเตือนไว้ว่าผ
นและลมยังมีมาเป็นประจำว่าเชียงใหม่ว่าภาคอื่นก็จักเจอพี่น้องทั้งแม่อ้องสอนแม่สะเลียงก็เดือดร้อนน้ำป่ามาเร็วพี่น้องทั้งเมืองพ้าวก็เกิดผลเสียหายขึ้นจัดนักในอำเภอใกล้ๆเฮานี่ก็เพราะว่าอำเภอเมืองก็ยังมีผลกระทบยังวัดยังไงอำเภอแม่สายก็อันตรายเมืองน่านก็เกิดมีมาหลายท้องที่ท้องถิ่นฉะนั้นญาติโยมนับตั้งแต่ตะวันมาหนองตองไม่มีรายงานฝนตก24ชั่วโมงผ่านไปหน้าบุญของญาติโยมและอาตมาที่มีอายุผ่านไปและต้องผ่านไปจนอายุได้ร้อยสาวก็เข้าพระภาษาท่านทั้งหลายตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดปกญาติปกโยมคนนั้นคนนี้มานั่งอู้นั่งจามาสนทนาธรรมบ่ายโมงก็มีการประชุมสงฆ์ทุกวัดในเมืองหางดงและเจริญพรทั้งอำเภอหน่วยงานองค์กรต่างๆเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนคือสถานศึกษาต่างๆมานั่งอู้นั่งจ่าวางแผนจะเตรียมงานที่จะเกิดมีขึ้นวันที่6ที่7เดือนกันยายนเป็นวันที่อาตมภาพมีอายุได้80ปีเต็มต่อจากนั้นก็พักผ่อนมาจนถึงตอนค่ำตอนเย็นก็ออกวัดออกวาไปแสดงธรรมะณที่หมู่บ้านขันแก้วตำบลหันแก้วหางดงขอบใจแม่ครูสังบ้านขอบใจญาติโยมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลแม่วังทุกคนต่อญาติโยมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเติมบุญต่อบุญคือแก่คนที่จากไปพักผ่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ตะวันนี้โยมทั้งหลายจะมาได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์การที่มโหงอักษาศีลประการสำคัญก็ศีล5ข้อที่มโหงอักษาเนี่ยมันก็ย่อมเกิดผลเกิดบุญคือแก่คนที่มีศีลข้อ1ข้อ2อู้จ่าไปเรียบร้อยกาเมสุมิสาจาละเวละมณีศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติในกามในทางที่ปฏิบัติงามเป็นต้นว่ามีครอบครัวแล้วก็ยังนอกใจกันผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวแต่ถ้ามีศีลข้อนี้ญาติโยมจะมีศัตรูมาเบียดเบียนเพราะเอาเป็นคนใจต้องมั่นว่ายิ่งบาดใจคนยุคปัจจุบันนี้ญาติโยมใจบอกว่ารักในที่สุดมาปัดผ่ากันเพราะความโกรธความเครียดความไม่เข้าใจกันเมื่อมันมาเข้าใจกันเนี่ยญาติโยมมันก็เกิดความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายดังเป็นข่าวนั่นนะห่างกันไปได้เป็นปีสองปีหัวแฟนตัวเองนั้นมีใหม่เป็นโคตรเป็นเกียรติมาฆ่าจนได้ฆ่าถึงเมียฆ่าถึงพ่อใหม่ของเปิ้นผัวใหม่เปิ้นคนเฮาเนี่ยญาติโยมโดยฤทธิ์
ของแห่งความหวงก็เกิดขึ้นบ่อยที่มาฆ่ากันตายแต่ถ้าคุณรักษาได้ก็จะไม่มีศัตรูมีใครมาเบียดเบียนย่อมจะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านที่คุ้นเคยกันก็จะอวดจะอ้างว่าเอาเนี้ยน่าฮักน่าอินดูไว้วางใจได้กันทั้งหลายแล้วก็บัดต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นเรียกว่ากระเทยเนาะเจ้ารักษาสิ่งวันนี้ปรากฏถ้าเกิดมาจัดหน้าจะไปเป็นแม่หญิงก็ดีเป็นกระเทยก็ดีตัดปัญหาไปตัดปัญหาไปนั่นมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เพราะถ้ารักษาสิ่งวันนี้มันนอกใจกันมันก็เลี้ยงดูกันคุ้มช่วยกันตุ้มช่วยกัน

คนก็ย่อมสรรเสริญกันว่าเขาเป็นคนดีเพราะเขามีศีลและมีธรรมนอกจากนั้นเป็นคนมีอินทรีย์ห้าบริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายบริบูรณ์ญาติโยมจะบักขาดไปอันใดอันหนึ่งเพราะเอารักษาสิ่งข้อที่สามไว้ดีในที่สุดเกิดความสุขไม่ต้องการทำงานอย่างหนักละจะมีความสุขเพราะคนที่มีศีลเนี่ยศีลย่อมจะแสดงถึงอานิสงส์และข้อที่ชี้แจงให้ฟังสำหรับอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่สี่มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิเป็นคนมีอินทรีย์หน้าผ่องใสไปเหี่ยวไปย่นหน้าตาเบิกบานแจ่มชื่นและมีวาจาไพเราะสนอหูมีอายังก็สนำสม่ำเสมอเป็นระเบียบดีคนมีศีลข้อนี้เพราะพื้นฐานประชอบโกหกตอแหลบ่มีเหลี่ยมบ่มีลายใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าดึง

ที่คนสัจจะวาจาโอใดประกอบธรรมอันนั้นมันจะนี้กันฉะนั้นญาติโยมต้องมีศีลนี่แล้วในข้อที่สี่นี่เขาจะมีร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณวณะเป่งปังแล้วก็มีกลิ่นปากอันหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวคนที่อู้บดีคนที่คิดจุอู้ในมีหันขอโทษโยมอ้องห้องกับว่าเป็นคนปากเหม็นปากเน่าบางทีก็ไปเปรียบกับสัตว์สี่เท้าฉะนั้นอันนี้จะมามีการเปรียบเทียบอย่างนั้นปากนั้นโยมทั้งหลายมีกลิ่นหอมหอมด้วยศีลด้วยธรรมอานิสงส์อีกอย่างหนึ่งญาติโยมทั้งหลายย่อมเป็นคนมีวาจาดีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปบ่เป็นอ้างบ่เป็นใบมีลิ้นปีปากนี่แดงแล้วก็มีระเบียบแบบที่เรียกว่ามันอยู่ในกรอบในกฎในกติกาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายคนรักษาศีลข้อ4ว่ามีดังว่ามีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอ้างว่าเป็นใบมีฝีปากแดงนะมีฝีปากแดงบัดจำบัดดำบัดจืดบัดจางมีปากเป็นมหาเสน่ห์นั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์การรักษาศีลข้อ3และข้อ4กล่าวโดยย่อและสังเขปญาติโยมฟังเอาละมันว่าเป็นเวลาเป่าสมควรข้อ5ไปอู้วันพรุ่งนี้วันที่9 7โมงแมลงปะกันที่วัดป่าดาดาบิลมแม่ริมเชียงใหม่คืนนี้ปะกันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่งานเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปและลูกเหมือนครูบาเจ้าอินตาที่ล่วงลับดับขันไปวันนี้กินของงายปะกันที่บ้านอ้อยไม่ริมนู่บ่สักไกลสิบโมงวัดตุลุงจะไปถึงอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าวผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็ขอน้อมนำเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าพระสุตตันตปิฎกนำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันวันนี้ในขุททกนิกายวิมานวัตถุนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในอิทิวิมานวัตถุก็กล่าวถึงวิมานตั่งทองพระโมคคัลลานะถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยทรงพัตราพรสวยงามวิมานตั่งทองของท่านโอรานท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าอันแลบลอดหรือเมฆเพราะบุญอะไรท่านจึงมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านอันหนึ่งโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอาตมาภาพขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนาของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทวดานั้นถูกพระโมคคัลลานะเถระถามแล้วก็ดีใจครั้นแล้วก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมดีที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกดิฉันได้ถวายอาสนะแก่หมู่ภิกษุผู้มาถึงเรือนได้อภิวาทได้ทำอัญชลีและถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันอันหนึ่งพอข้าทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้ทำบุญใดไว้เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนะของดิฉันจึงสว่างสวยไปทุกทิศนะครับในส่วนที่กล่าวถึงเหล่านี้ถ้าเราในส่วนเนื้อหาที่แบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันก็เป็นการขยายอรรถกถาขุททกนิกายของวิมานวัตถุนะครับก็ผู้ที่นำมาแบ่งปันเป็นคันธารัมภกถาโดยกล่าวถึงบุคคลที่เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตในอดีตกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเป็นนาถะทรงข้ามสงสารสาครด้วยไยยธรรมแสดงธรรมอันละเอียดลุ่มลึกมีในอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบูชาซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตั้งอยู่ในมรรคผลเป็นบุญยเขตอันยอดเยี่ยมบุญใดเกิดจากการไหว้พระรัตนตรัยดังกล่าวมานี้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้อันอำนาจบุญนั้นกำจัดอันตรายในที่ทั้งปวงบุญใดๆอันเทวดาทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนๆเทศนาอันใดที่ทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ์ดำเนินไปด้วยการถามและตอบของเทวดาเหล่านั้นโดยแยกสมบัติคือผลมีวิมานเป็นต้นของบุญนั้นๆพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญแต่การก่อนสังคายนาเรื่องใดไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายโดยชื่อว่าวิมานวัตถุนะครับก็เป็นนิกายใน5นิกายของพระสุตตันตปิฎกนั่นเองก็คือขุททกนิกายในส่วนของวิมานวัตถุเพราะฉะนั้นก็จะยึดในที่มาซึ่ง
อัตถกถาอาจารย์รุ่นเก่านั้นเมื่อจะประกาศนิทานทั้งหลายในเทศนานั้นๆโดยพิเศษแล้วก็จะแต่งคาถาพรรณนาอัดเนื้อความอันงามซึ่งหมดจดดีไม่สับสนมีการวินิจฉัยอัดอย่างละเอียดไม่ผิดลัทธิสมัยของพระเถระทั้งหลายผู้อยู่ในมหาวิหารตามกำลังขอสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังวิมานวัตถุนั้นของปราชญ์ราชบัณฑิตซึ่งกล่าวอยู่ด้วยความเคารพวิมานวัตถุนี้เป็นการที่กล่าวถามว่าใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไรและกล่าวเพราะเหตุใดก็มีคำตอบว่าวิมานวัตถุนี้ดำเนินไปโดยกิจสองอย่างถามและตอบในกิจสองอย่างนั้นก็คือเทวดาทั้งหลายนั้นกล่าวส่วนคำถามบางคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบางคาถาท้าวสกะพระอินทร์เป็นต้นเราเป็นคนกล่าวของพระอินทร์บ้างของเทวดาบ้างบางคาถาสาวกเถระทั้งหลายกล่าวแม้ในคาถาคำถามคาถาส่วนมากท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้สร้างสมภารบารมีคือบุญและก็ญาณเป็นพระกสาวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสาวกบารมีมาเนิ่นนานโดยลำดับถึงหนึ่งอสงไขยกำไรแสนมหากัปจนถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณทั้งหมดทั้งสิ้นมีคุณพิเศษมีอภิญญา6และปฏิสัมภิทาธิปฏิสัมภิทาทั้ง4เหล่านี้เป็นบริวารดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครสาวกรูปที่2อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในเหล่าภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์กล่าวไว้แล้วพระเถระเมื่อจะกล่าวก็เที่ยวที่ไปเที่ยวเทวภูมิจาริกไปท่องเที่ยวสวรรค์นั้นเพื่อเกื้อกูลโลกไถ่ถามเทวดาทั้งหลายในเทวโลกแล้วก็กลับมามนุษยโลกอีกทำคำถามและคำตอบไว้รวมกันเพื่อทำให้ผลบุญให้ประจักษ์แก่มนุษย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายท้าวสกะตรัสก็โดยถามปัญหาเทวดาทั้งหลายตอบท้าวสกะนั้นก็ดีตอบท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ดีก็โดยคำตอบปัญหาเหมือนกันโดยในดังกล่าวมานี้วิมานวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกล่าวก็โดยถามปัญหาและเทวดาทั้งหลายกล่าวไว้ในที่นั้นนั้นก็เป็นการตอบปัญหานั้นภายหลังพระธรรมสังฆาอาจารย์ทั้งหลายผู้สังคายนาพระธรรมวินัยก็เป็นส่วนที่เราได้กล่าวถึงในส่วนสาระทั้งหลายนะครับก็พระเถระกล่าวไว้เมื่อท่องเที่ยวเทวภูมิจาริกไปเพื่อเกื้อกูลโลกไต่ถามเทวดาในหมู่เทวดาในเทวโลกแล้วก็กลับมามนุษยโลกคำถามและคำตอบไว้รวมกันทำผลบุญให้ประจักษ์แก่มนุษย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนั้นท้าวสกะตรัสก็โดยถามปัญหาเทวดาทั้งหลายตอบท้าวสกะนั้นก็ดีตอบท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ดีก็ตอบปัญหาเหมือนกันโดยในดังกล่าวนี้วิมานวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกล่าวก็โดยถามปัญหาและเทวดาทั้งหลายกล่าวไว้ในที่นั้นนั้นก็โดยตอบปัญหานั้นภายหลังพระธรรมมสังคหกาจารย์ในยุคอดีตผู้สังคายนาพระธรรมวินัยก็รวบรวมยกขึ้นนะครับว่าวิมานวัตถุอย่างเดียวก็โดยการตอบว่าใครกล่าวเหล่านี้ในวิมานวัตถุนี้นะครับตัวอาจารย์
อื่นๆก็กล่าวว่าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะไปในที่ลับหลีกเล่นอยู่เกิดใจปรีวิตกอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหลายมีความถึงพร้อมแห่งวัตถุทายธรรมพร้อมแห่งบุญญเขตทักขิณายะบุคคลแล้วก็ถึงพร้อมแห่งจิตใจเรื่มใสของตนเจตนาแม้ไม่มีก็ยังพากันทำบุญนั้นบังเกิดในเทวโลกสวยสมบัติอันโอฬารถ้ากระไรเราจะลิบไปในเทวโลกทำเทวดาเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยานแล้วก็ให้กล่าวบุญตามที่พวกเขาสร้างสมไว้และผลบุญตามที่ได้ประสบแล้วก็กราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นพระศาสดาของเราก็ทรงแสดงผลกรรมให้ประจักษ์ชัดแก่มนุษย์ทั้งหลายเหมือนดังทรงทำพระจันทร์เพ็ญอุทัยขึ้นณพื้นนภาอากาศทรงชี้ความที่บุญทั้งหลายแม้ประมาณเล็กน้อยก็ยังมีผลโอฬารโดยศรัทธาความเชื่อก็ได้ทรงกระทำวิมานวัตถุนั้นๆให้เป็นวัตถุปฏิเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะทรงประกาศพระธรรมเทศนาให้อย่างยิ่งใหญ่พระธรรมเทศนานั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ชนเป็นอันมากแก่เทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายในยุคนั้นท่านก็ลุกขึ้นจากอาสนะนุ่งผ้าสองชั้นย้อมดีแล้วผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งห่มเฉวียงบ่าเปรียบดังฟ้าแลบมีลำสายคล้ายหิงตามธรรมชาติหยาดมหาหิงนะครับและเปรียบดังยอดเขาอันชันคิรีที่เดินได้ซึ่งฉาบด้วยแสงสนธยาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งกราบทูลความประสงค์ของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเวียนขวาเข้าจตุตฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตฌานนั้นแล้วก็ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในทันทีนั้นด้วยกำลังฤทธิ์จึงไถ่ถามถึงบุญกรรมตามที่เทวดาทั้งหลายนั้นๆสร้างสมไว้เทวดาเหล่านั้นก็บอกกล่าวแก่ท่านท่านกลับจากดาวดึงนั้นมายังมนุษย์โลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทํานองที่เป็นไปในดาวดึงพิภพนั้นพระศาสดาก็ได้ทรงรับทราบเรื่องนั้นแล้วทรงทำวิมานวัตถุนั้นให้เป็นวัตถุปฏิเหตุใช้ปรารภการเกิดเรื่องที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจก็ทรงแจกแจงแสดงธรรมโดยพิสดารโปรดบริษัทที่มาประชุมในที่นั้นในส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะกรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงถวายอัสสะทิสทาน7วันแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ถวาย3วันพอสมควรแก่อัสสะทิสทานนั้นแล้วนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ถวายมหาทานเหมือนอย่างนั้นนะครับความเป็นมาของอัสสะทิสทานก็ปรากฏทั่วชมพูทวีปครั้งนั้นมหาชนยกเรื่องขึ้นพูดกันในที่นั้นนั้นว่าทานจะมีผลมากด้วยการบริจาคสมบัติมากมายอันโอฬารอย่างนี้หรือจะมีผลมากแม้ด้วยการบริจาคพอสมควรแก่ทรัพย์สมบัติของตนภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน
มิใช่จะมีผลมากด้วยการถึงพร้อมแห่งปัจจัยทายธรรมอย่างเดียวที่แท้ทานจะมีผลมากก็ด้วยความถึงพร้อมแห่งจิตใจที่เริ่มใสและด้วยความถึงพร้อมแห่งบุญญาเขตทักขิณายะบุคคลเนื้อนาบุญฉะนั้นทานวัตถุเพียงสักข้าวกำมือหนึ่งก็ดีเพียงผ้าเก่าผืนหนึ่งก็ดีเพียงเครื่องราชทำด้วยหญ้าก็ดีเพียงเครื่องราชทำด้วยใบไม้ก็ดีเพียงสมอดองน้ำมูดเน่าก็ดีบุคคลที่มีจิตใจเริ่มใสแล้วตั้งไว้ในทักขิณายะบุคคลทานแม้นั้นก็จะมีผลมากรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากจริงอย่างนั้นท้าวสกัดจอมถวยเทพก็ตรัสถ้อยคำเป็นการตอบรับนะครับเมื่อจิตที่เริ่มใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทักขิณาไม่เชื่อว่าน้อยเลยถ้อยคำนั้นได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปมนุษย์ทั้งหลายก็พากันให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวันิพกและยาจกทั้งหลายตั้งน้ำดื่มไว้ที่ลานบ้านลานเคหะปูอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูสมัยนั้นพระเถระผู้ถือบิณฑบาตธุดงเป็นวัดรูปหนึ่งมีอากัปกิริยาก้าวไปถอยกลับเหลียวแลคู่แขนเหยียดแขนหน้าเริ่มใสทอดจักษุลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถเที่ยวบิณฑบาตก็มาถึงเรือนหลังหนึ่งในเวลาจวนแจในเรือนหลังนั้นกุลธิดาผู้หนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นพระเถระก็เกิดความเคารพความนับถือมากนะครับท่านผู้ฟังเกิดปีติโสมนัสอย่างโอฬารจึงนิมนต์ให้ท่านเข้าไปยังเรือนไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์จัดตั่งของตนปูผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองบนตั่งนั้นถวาย เมื่อพระเถระนั่งเหนือตั่งนั้นแล้วนางก็คิดว่าบุญญาเขตสูงสุดนี้ปรากฏแก่เราแล้วก็มีจิตใจเรื่มใสเลี้ยงดูด้วยอาหารตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติทั้งนางก็พัดถวายพระเถระฉันเสร็จแล้วกล่าวธรรมีกถาประกอบด้วยทานมีการถวายอาสนะถวายอาหารเหล่านี้เป็นต้นก็หลีกไปสตรีผู้นั้นพิจารณาถึงทานของตนแล้วก็ธรรมีกถานั้นอันปีติถูกต้องกรรมทราบไปทั่วเรือนร่างแล้วจึงได้ถวายตังแม้นั้นแก่พระเถระสมัยต่อมานะครับท่านผู้ฟังสตรีผู้นั้นเกิดโรคอย่างหนึ่งก็ตายลงไปบังเกิดในวิมานทองขนาด12โยชน์ที่พบดาวดึงนางมีเทพอับสอน 1,000 เป็นบริวารก็ด้วยอำนาจที่นางถวายตานจึงบังเกิดบัลลังก์เตียงต่างแท่นทองคำลอยไปในอากาศแล่นได้เร็วชั้นบนก็มีราชรถสวดทรงดังเรือนยอดโดยเหตุนั้นวิมานนี้จึงเรียกว่าปีฐะวิมานแท้จริงวิมานต่างนั้นก็เป็นทองส่องให้เห็นความเหมาะสมกับกรรมเพราะนางลาดผ้าสีทองถวายชื่อว่าแล่นไปเร็วเพราะกำลังปีติแรงความอิ่มใจชื่อว่าไปได้ตามชอบใจเพราะนางถวายแก่ทักขิณายะบุคคลโดยจิตอันชอบก็ได้ชื่อว่าประกอบด้วยความงดงามนะครับท่านผู้ฟังที่มีความงดงามน่าเรื่มใสพร้อมสรรพเพราะสมบัติก็คือความเรื่มใสอันโอฬารนั้นต่อมาวันมหรสพมีอยู่วันหนึ่งนะครับเทวดาทั้งหลายพากันไปสวนนันทวันเพื่อเล่นกรีฑาในอุทยานด้วยอนุภาพอันเป็นทิพย์ของตนของตนเทวดาองค์นั้นทรงนุ่งผ้าทิพย์ประดับด้วย
ทิพยาพรมีเทพอักษร 1,000 เป็นบริวารก็ออกจากภพของตนขึ้นสู่วิมานต่างนั้นส่องแสงสว่างดังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โดยรอบด้วยเทวฤทธิ์ยิ่งใหญ่ด้วยสิริโสภาคตรการไปยังอุทยานก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกท่องเที่ยวไปในสวรรค์ก็ในหนหลังก็เข้าไปยังภพดาวดึงส์แสดงองค์ไม่ไกลจากเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นั้นเห็นท่านก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพมีกำลังพรั่งพร้อมจึงรีบลงจากบัลลังก์เข้าไปหาพระเถระกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนนมัสการประคองอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทัศนัตสโมทานเรียกว่าชุมนุม10นิ้วนะครับกราบแบบกราบพระผู้ความเลื่อมใสพระเถระเห็นประจักษ์ถึงกุศลและอกุศลทั้งบุญและบาปตามที่เทวดาองค์นั้นและสัตว์เหล่าอื่นสั่งสมไว้ด้วยความแตกฉานแห่งกำลังปัญญาและโดยอนุภาพแห่งยถากรรมูปคายานก็ถือว่าเป็นญาณที่รู้แจ้งว่าสัตว์ผู้นี้เข้าถึงภพนั้นๆด้วยกรรมอันใดของท่านเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็จริงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะเหตุที่ปัญญาญาณในการทบทวนเรื่องราวในอดีตและกรรมของตนที่ได้ทำไว้นั้นย่อมบังเกิดโดยธรรมดาแก่เทวดาทั้งหลายในขณะที่อุบัติบังเกิดเป็นเทวดาเทวดาทุกองค์ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าเราจุติตายมาจากไหนหนอจึงมาอุบัติเกิดในภพนี้เราทำกุศลกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้และญาณย่อมเกิดแก่เทวดานั้นตามเป็นจริงแท้พระเถระประสงค์จะให้เทวดาองค์นั้นกล่าวกรรมที่ทำไว้แล้วกระทำการเปล่าประกาศเปิดเผยผลกรรมให้ประจักษ์แก่โลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกก็จึงถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยดอกไม้ทรงพัตราพรสวยงามวิมานตั่งทองของท่านโอรานเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆเพราะบุญอะไรวรรณะของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรเพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนาของท่านจึงสว่างสวยไปทุกทิศเทวดานั้นก็ดีใจถูกท่านพระโมคคัลลานะถามคันแล้วจึงพยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดิฉันได้ถวายอาสนะแก่เหล่าภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้ทำอัญชลีประนมมือได้ถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นวรรณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้นในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นดิฉันได้ทำบุญอันใดไว้พระบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันหน้าของดิฉันจึงสว่างสวยไปทุกทิศครั้นเทวดาองค์นั้นพยากรณ์ปัญหาอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านพระมหาโมคคัลลานะก็แสดงธรรมโดยพิสดารเทศนานั้นก็เป็นประโยชน์แก่เทวดาองค์นั้นพร้อมกับบริวารพระเถระจากเทวโลกนั้นกลับมาสู่มนุษย์สัญญาโลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นถวายแด่พระผู้มีพระภูมิถวายแด่พระผู้มีพระภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการ
พระพุทธองค์ทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปฏิเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมโปรดบริษัทที่มาประชุมกันธรรมเทศนานั้นก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็เป็น

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FMหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นหนึ่งการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมหนึ่งสามข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดข้อ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2: นิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
6: คุณผู้ฟังคะอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีเรื่องราวกล่าวไว้ในนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องวานรินทชาดกลิงเจ้าปัญญาเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานรมีร่างกายแข็งแรงมีพละกำลังมากตัวใหญ่เท่าลูกม้าอาศัยอยู่ในป่าใหญ่เที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้มากมายหลายชนิดพญาวานรกระโจนจากฝั่งหนึ่งไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำในเวลาเช้าแล้วก็จะกระโจนจากแผ่นหินขึ้นเกาะหากินผลไม้ในเวลากลางวันในตอนเย็นก็จะกระโดดแบบนี้ประจำทุกวันในแม่น้ำมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่แถบๆนั้นพวกมันเห็นลิงกระโดดข้ามไปมาแบบนี้เสมอจนกระทั่งจระเข้ตัวเมียแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงจึงบอกกับสามีให้นำหัวใจลิงมาให้นางกินจระเข้ผัวรับปากเมียว่าจะเอาหัวใจลิงมาให้นางจนได้ครั้นตกเวลาเย็นพญาวานรก็กระโดดกลับที่พักระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติกลางแม่น้ำว่าต้องมีสัตว์มานอนตรงแผ่นหินเป็นแน่จึงแกล้งร้องเรียกแผ่นหินว่าเจ้าหินเจ้าหินแผ่นหินไม่ตอบจึงร้องถามขึ้นอีกว่าแผ่นหินเอ๋ยทำไมเจ้าจึงเงียบเฉยไม่พูดอะไรกับข้าเลยจระเข้หลงกลคิดว่าในวันอื่นๆแผ่นหินคงตอบกลับลิงเป็นแน่จึงขานรับไปว่าอะไรเจ้าลิงพญาวานรจึงถามว่าเจ้าเป็นใครจระเข้ก็ตอบว่าเราเป็นจระเข้แล้วเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมหรือเพราะข้าอยากได้หัวใจของเจ้าเจ้าจะเอาไปทำอะไรเมียเราแพ้ท้องอยากกินหัวใจเจ้าพญาวานรคิดจะลวงจระเข้จึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยเราตกลงจะมอบหัวใจให้เจ้าล่ะเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านเจ้าจงอ้าปากข้าจะกระโดดเข้าปากของเจ้าเองธรรมชาติของจระเข้เมื่ออ้าปากตาจะหลับทั้งสองข้างจระเข้ไม่ทันคิดจึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้ข้ามไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอซึ่งตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว

มิถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์บทพิจารณาสังขาร

0: สังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึกคิดและรูปธรรมทั้งปวงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแปรปรวนเป็นอื่นไปสังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นได้แก่จิตใจความรู้สึกนึกคิดและรูปธรรมทั้งปวงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นโรคเป็นภัยไม่เป็นไปดั่งใจหวังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆไม่ควรถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสัตว์บุคคลของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานครั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: บัญญัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงคือการตั้งชื่อสิ่งที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง
3: ดูข้างบนกันธรรมะเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างคือบัญญัติธรรมกับ
2: ปรมัตถธรรม
3: เข้าใจไหมโลกนี้มีสองอย่างคือสิ่งที่มีจริงกับสิ่งที่ตั้งชื่อขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาในโลกนี้มีความจริงมีสิ่งที่มีอยู่จริงๆจิตใจก็มีจริงๆแต่ไม่เที่ยงนะจิตใจนี้เกิดระดับความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็มีจริงแต่ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงความจำก็มีแล้วเกิดดับความคิดชั่วคิดดีก็มีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปนะแต่สิ่งเหล่านี้เอามาตั้งชื่อขึ้นอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นรอบๆตัวเรานี่ก็มีการตั้งชื่อมากมายทีนี้การตั้งชื่อเนี่ยมีการตั้งชื่ออยู่กี่อย่างบัญญัติที่มีการบัญญัติเนี่ยมีบัญญัติกี่อย่าง
2: ผ่องบัญญัติค
3: ่ะบัญญัติมีสองบัญญัติคืออะไร
2: อัฏฐบัญญัติตั้งขึ้นตามความหมายสองสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่ออ
3: ืมเรื่องนี้เรื่องบัญญัตินี่ก็ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจว่าการบัญญัตินี่มันมีอยู่สองกลุ่มคือการบัญญัติตามความหมายกับตั้งชื่อเรียกไปเลยไม่ต้องเอาความหมายทีนี้ดูอัฏฐบัญญัติแบ่งออกไปเป็นอีกกี่กลุ่ม
2: 6บัญญัติค่ะ
3: มีอะไรบ้าง
2: 1บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายเช่นแม่น้ำภูเขาต้นไม้
3: เข้าใจไหมน้ำหนึ่งหยดเนี่ยเขาไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกหรอกเราน้ำเทไปถังหนึ่งเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มน้ำไหลมาบึ้มบึ้มสักพักสองวันก็หายไปเลยเขาก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกไม่เรียกแต่พอมันไหลต่อเนื่องเนี่ยคำว่ามีการเกิดติดต่อกันใช้คำว่าไม่ค่ะวันนี้มาดูก็ยังมีน้ำไหลอยู่พรุ่งนี้มาดูก็ยังมีน้ำคือน้ำไหลจากภูเขาอะมาเรื่อยๆเราก็เลยเรียกว่าแม่น้ำเราต้องดูตัวอธิบายว่าไม่ขาดสายแล้วไม่ใช่ไม่ขาดสายมาติดต่อกันคือแบบ H2O เนี่ยนะโมเลกุลของมันเนี่ยติดแต่ถ้าไหลมาบึ้มแล้วหายไปเลยแล้วอีก2วันมาอีกบึ้มแล้วหายไปเลยก็ไม่เรียกแม่น้ำนะไม่เรียกถ้าจะเรียกแม่น้ำต้องติดต่อไม่ขาดสายชัดเจนหรือยังเข้าใจหรือยังเนี่ยความเข้าใจเพราะนั้นเราไม่เข้าใจแต่เราคิดว่าเราเข้าใจมานานหลายชาติแล้ว ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันไงฟังแต่ละวันก็โอ้เยสโอ้เยสพอวันรุ่งขึ้นก็โอ้โหซูเปอร์เยสอย่างเงี้ยนะโอ้โหขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจจริงเราต้องอธิบายได้แล้วพออธิบายเสร็จคนฟังต้องโอ้เยสอย่างเงี้ยนี่พอเราพูดไปเขาก็ยังงงอะไรมันเป็นก้อนละเอียดมากมันไม่เป็นก้อนอีก้อนยังไงวะแต่ถ้าพูดง่ายๆอย่างเงี้ยน้ำหนึ่งหยดจู้ไม่เป็นแม่น้ำหรอกถังหนึ่งเทลงไปก็ไม่ใช่แม่น้ำต่อให้ฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มมันไหลบึ้มมันลุกขึ้นหายแซบเราก็ไม่เรียกแม่น้ำแต่วันนี้ก่อไล่ผู้นี้ก่อไล่มาเรื่องนี้ก่อไล่มาเรื่องนี้ก่อไล่ทั้งเดือนน่ะไอ้แม่น้ำปิงเนี่ยมันไม่หยุดไหลอย่างเงี้ยเราก็เรียกแม่น้ำปิงเข้าใจหรือยังเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำที่จริงมันมีไหมเนี่ยมันของใหม่ไหลมาของเก่าไหลไปนี่คือความสืบเนื่องนั่นเนี่ยอะไรเกิดต่อเนื่องเนี่ยสืบเนื่องคืออะไรคะจิตนะจิตเกิดดับเกิดดับดับก็รู้ยอมรับมาดับหายแซบแต่ถ้ากูคิดอะไรกูก็จะเอาวันนั้นแหละเนี่ยเข้าใจไหมมันยึดเป็นกูอ่ะอาจารย์ถ้ามันไม่ยึดเป็นกูไหมก็บรรลุนิพพานถ้าไม่ยึดเป็นกูก็บรรลุนิพพานอาจารย์แล้วมันทำไมมันยึดเป็นกูก็มันยังไม่เห็นความขาดตอนของมันเนี่ยที่จริงมันขาดทุกวันใช่ไหมไอ้จิตเนี่ยขาดอยู่เรื่อยๆไหมคะขาดนั่งหลับเนี่ยขาดไหมขาดเป็นช่วงเชียวแต่ก็ไม่เห็นเพราะไม่ดูร่างกายเนี่ยขาดเป็นช่วงไหมคะขาดยังไงอ่ะมันสืบเนื่องมากร่างกายเนี่ยมันสืบเนื่องเนาะกินเข้าไปถ่ายออกมากินเข้าไปถ่ายออกมาเนาะสืบเนื่องสืบเนื่องแล้วมันไปขาดตอนอีตอนไหนอ่ะวันตายใช่ไหมบางทีก็รถชนตัดเป็นท่อนออกไปตายมันก็โอ้มันเห็นชัดโอ้ตายแล้วเหรอก็ไม่เรียกว่าคนละเป็นศพนะคะทีนี้คนที่เห็นความไม่ติดต่อเขาเรียกความติดต่อมันขาดลงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยขาเราแข้งเราอย่างนี้ใช่ไหมแขนเราที่ไหนได้เวลาหลับขาดเลยไหมบางทีไม่หลับก็ขาดไหมคะอ่ะบางทีก็โอ้แขนเราแข้งเราพอเขาบอกว่าได้ชิมส้มตำหน่อยสิไปละแข้งแขนหายแซ่บหมดมาที่ลิ้นเลยเปรี้ยวไปหน่อยนะอะไรก็มาปุ๊บหายหมดเลยแขนแข้งเลยเราไม่เห็นความขาดตอนเนี่ยเข้าใจหรือยังเอาดินไหลขึ้นข้างบนดินไหลขึ้นข้างบนวิววิววิวได้ไหมได้ไหลขึ้นมาเป็นต้นหญ้าเป็นต้นไม้เห็นไหมไม่ขาดสายไงมันดูดจืดจืดจืดขึ้นมาแต่ถ้าขาดล่ะคะเช่นถอนเฉยเลยโยนทิ้งแห้งเลยก็ไม่เรียกว่าต้นไม้ละเป็นกองขยะไปเผาไปแต่ถ้ายังปล่อยให้มันต่อเนื่องจิ้วจิ้วจืดจืดจืดมาเป็นไงเป็นต้นไม้ที่จริงมันก็เป็นดินน้ำไฟลมที่ไหลขึ้นข้างบนนั่นเองเข้าใจไหมไม่ขาดสายต่อเนื่องใช่ไหมมันต่อเนื่องหินย้อยก็อะไรอ่ะน้ำมันหยดไม่ขาดสายหยดติ้วติ้วติ้วแล้วก็ลงข้างล่างครับปิกปิกปิกปึกปึกเป็นไงหินงอกแล้วนี่ก็หินย้อยแล้วก็มาชนกันเลยก็มีนิมิตให้ไปดูกันโอ้ยเสียเงินเสียทองนั่งรถไปไหนไปดูหินงอกหินย้อยงามตะตะอะไรเงี้ยนี่เราตั้งชื่อตามที่มันติดต่อภูเขาภูเขาคืออะไรโลกมันหมุนยังไงหมุนแล้วมันปูดขึ้นไง

0: ปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กนะประกอบเสร็จนะเข้าไปนอนทำกับข้าวบ้างนอนเรียกบ้านใช่ไหมตั้งชื่อเลยเพราะใช้ประโยชน์อยู่ไงต่อมาก็ปลูกหลังใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่หลังใหม่ก็ลื้อนี่ออกขนลื้อข้างในนะข้างนอกเหมือนเดิมเนี่ยลื้อเตียงยกเตียงไปที่โน่นนะยกเตียงไปยกตู้ไปเสร็จแล้วก็ขนหอมขนกระเทียมเข้าไปเก็บตอนนี้เรียกโกดังอ่ะก็ที่เดิมนั่นแหละแต่เดิมใช้นอนก็ว่าบ้านพอเก็บของโกดังทำไมเรียกโกดังเอาไว้เก็บของอันนี้ก็เรียกตั้งชื่อตามอัฏฐะอัฏฐะแปลประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้สอยเข้าใจยังต่อไป 1.3
1: 1.3 บัญญัติสัตว์โดยอาศัยความเป็นไปของขันห้า
0: สัตว์แปลว่าอะไรคะ
1: ผู้เกี่ยวข้องค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าแบ่งสัตว์ออกเป็นกรุ๊ปปิ้งกรุ๊ปปิ้งเป็น7กลุ่มก็จะมีกลุ่มอะไรคะเนี่ยพรหมพวกพรหมเกี่ยวข้องกันไหมพรหมเขาก็ไปเที่ยวหากันเหมือนกันนะเพราะว่าเกี่ยวข้องแต่มีตลาดพรหมหรือเปล่าคงไม่มีเนาะต่อมาก็มีเทวดามนุษย์อันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติสัตว์บัญญัติผู้เกี่ยวข้องกันนะคะถ้ามันอยู่พื้นดินก็เรียกภูมิเทวดาเนี่ยเนาะอยู่ต้นไม้เรียกอยู่เจดีย์ก็เรียกเจติยะเทวดาอย่างเงี้ยนะก็บัญญัติสัตว์ขึ้นมาคือบัญญัติผู้เกี่ยวข้องบัญญัติเป็นอะไรอีกเป็นอีป่ออีแม่อะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวข้องกันใช่ไหมตามความหมายความหมายโอ้ยนี่เกี่ยวข้องกันไอ้นี่คลอดออกมาเงี้ยแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็เลยไอ้แม่นี่ลูกบัญญัติเรื่องบัญญัติสัตว์บัญญัติสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์นรกสัตว์เปรตเนี่ยนี่เขาเรียกบัญญัติสัตว์นะต่อไป
1: 1.4 บัญญัติทิศเช่นทิศเหนือทิศตะวันออก
0: นี่เดิมมันไม่เป็นทิศทัสอะไรหรอกเรามาตั้งขึ้นเอาเองแต่ก็รู้กันรู้กันจนทั่วโลกเลยไปทิศตะวันออกหาพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนนั่นแหละทิศตะวันออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมที่จริงมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าถ้าว่าช่วยหาทิศให้หน่อยฮะหาทิศทิศอะไรก็หาทิศให้หน่อยก็ทิศอะไรอ่ะมันไม่มีมันตั้งขึ้นมามันตั้งขึ้นมาทิศถ้าไปหาพวกฝรั่งก็เป็น the north the west อะไรเงี้ยนะ the east เราบัญญัติตามเลยคะพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วกันเอาพระอาทิตย์ตกทางนี้ก็ทิศตะวันตกก็แล้วกัน the west อย่างเงี้ยนะเอาต่อไป
1: 1.5 บัญญัติการเช่นเวลาเช้าเที่ยงเย็น
0: มันจริงไหมไม่จริงนะแล้วว่าเราเช้าอย่างเงี้ยแต่อเมริกาบอกว่าค่ำแล้วเอ้าทำไมเองอยู่โลกใบเดียวกับข้าทำไมเองค่ำมันอยู่คนละซีกันไงวะอย่างเงี้ยเอาแล้วตกลงอะไรมันจริงเนี่ยไม่จริงหรอกมันตั้งขึ้นมาโลกมันหมุนเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องบัญญัติขึ้นมาต่อไป
1: 1.6 บัญญัติอากาศช่องว่าง
0: ดูนี่อันนี้เขาเรียกอะไร
2: รูจมูก
0: รูนะแต่ถ้าเป็นรูในเนี่ยบริเวณเนี่ยรูเนี่ยเขาเรียกว่ารูหรือว่าเขาเรียกโพรงอ้าวโพรงอีกละที่จริงมันแค่ช่องว่างไงใช่ไหมเราเอาไม้จิ้มลงไปในดินแล้วเลยอุ้ยเธอทำอุ้ยตายแล้วเป็นรูหมดใช่ไหมแต่พอขุดกว้างขึ้นลึกๆเข้าไปตายเธอทำโพรงให้กระลอกเหรอนะเป็นก็จริงมันก็คือช่องว่างอ่ะยิ่งพอขุดเยอะขึ้นเขาบอกไอ้เธอจะทำหลุมปลูกอะไรเหรอเป็นหลุมอีกแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงภูเขาอ่ะแล้วก็มองลงไปข้างล่างซึ่งมันว่างเวิ้งเราก็เรียกตายเหวนี่น่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อ

0: ึ้นมาว่าเหวอย่างเงี้ยแต่เราไม่เรียกรูที่จริงมันก็เป็นช่องว่างไหมคะเป็นแค่ช่องว่างแต่เราก็เรียกรูเรียกโพรงเรียกหลุมเรียกเหวเรียกบ่ออย่างเงี้ยอุโมงค์อย่างเงี้ยมันก็คือช่องว่างเท่านั้นเองเข้าใจไหมอันเนี้ยทั้งหมดนี่เขาเรียกไปตามความหมายมันมีความหมายเนี่ยความหมายเป็นยังไงมันถ้ามันกว้างๆอย่างนี้ต้องเรียกหลุมนะอย่าไปเรียกรูน่าเกียดแต่ถ้าอย่างนี้ก็เรียกอุโมงค์นะเธอไปรอดเลยละมาเธอขับรถรอดเลยมาฉันขับรถรอดอุโมงค์เนี่ยอ๋อเข้าใจเมื่อกี้ฉันขับรถรอดรูไหมฮะรอดรูไหนเธอรูขุนตาลเนี่ยโอ้ยเขาไม่เรียกรูเขาเรียกอุโมงค์เงี้ยอ๋อมันเป็นบัญญัติเท่านั้นเองมันเป็นภาษาบัญญัติตามทีนี้ไอ้ตัวบัญญัติเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าสมมุติสัจจะมาจากคำว่าสังแปลว่าร่วมกันแล้วก็มติแปลว่าความรู้คือพอเราไปรู้ร่วมกับเขาเราก็เลยยอมรับไปกับเขาอย่างนั้นถ้าเราอยู่ประเทศอังกฤษเราก็ไปรู้ร่วมกับคนอังกฤษเราก็ยอมรับ This is the cape เห็นไหม This is the อะไรอะรูก็เลย the hole you know This is a big hole This is a small hole แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปเพราะว่ามันยอมรับเขาพูดกันอย่างนั้นก็ยอมรับกันไปแล้วพอเรายอมรับภาษาไทยตอนเมื่อไหร่คะตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กๆ เขาพูดอะไรเราก็อ๋ออ๋อก็ทำเป็นเก่งนะจริงก็เป็นการยอมรับท่านเองพอเรายอมรับประเทศไทยเสร็จเราเดินทางไปที่ซีเรียเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเขาอะไรกันเขาไม่มีความรู้เหมือนเราเขาไม่ยอมรู้ร่วมกับเราไม่มีสังคมติไม่มีสมมติไม่มีสมมติอะไรเหมือนเราเราไปถึงเราบอกว่าขอกินข้าวหน่อยเนี่ยเขาเขาก็พูดภาษาอะไรของเขาไม่ต้องไปประเทศอื่นหรอกประเทศไทยเราเนี่ยนะขึ้นไปบนดอยบ้างบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเออเสร็จไหมรู้ดมาเสร็จแล้วมาโลเลยแล้วว่าเราก็ตายแล้วถูกอาจารย์ไปอยู่แค่นี้เองแม่ห้องสอนเขาคุยกันลงเล้งลงเล้งนะมันอยู่ต่างประเทศเลยเขาพูดไทยใหญ่กันว้าเดี๋ยวบ้าโทเลสเลยหรอน้อยตายแล้วกูอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้ฟังไม่รู้เรื่องไปอีสานนี่ก็เหมือนอยู่ต่างประเทศละไปปากใต้เหมือนกันลงเล้งลงเล้งนะคำพูดอ้าวดีด้วยอะไรไม่รู้อ้าวคนใต้มาภาคเหนือก็บอกกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเล่ก็ไม่รู้เอาต่อไปเข้าใจอรรถบัญญัติหรือยังมีเท่าไหร
1: ่มีหกค่ะ
0: มีหกนี่คือเรื่องบัญญัติขึ้นมาทุกวันนี้อยู่กับโลกบัญญัติไหมโอ้แล้วเอาเป็นเอาตายไหมเอาเป็นเอาตายนะเอาต่อไปอันที่สอง
1: สัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติคือบัญญัติชื่อก็แบ่งออกเป็นหกคือ 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริง
0: 2.2
1: บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
0: 2.3
1: บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.5 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง 2.6บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริง
0: นั่นล่ะสิเอาเลยเริ่มอันที่หนึ่ง
1: 2.1 บัญญัติสิ่งที่มีจริงเช่นจิตเจตสิกรูป
0: นิพพานมีจริงนี่มีจริงๆเรียกสิ่งที่มีจริงๆอันต่อไปบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
1: 2.2 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริง
0: เยอะไหม
1: เยอะ
0: ไม่มีอ่ะเธอเคยทานขนมหม้อแกงไหมมันเป็นหม้อแกงหรือหม้อต้มมันไม่มีจริงเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงไม่ใช่หม้อสักหน่อยก็เรียกหม้อว่ะไม่ใช่เป็นหม้อแกงด้วยนะก็ดันไปเรียกว่าขนมหม้อแกงอีวะก็ทำเป็นยอมรับกันนะพอเรียกชื่อลงไปเลยไงตั้งชื่อลงไปเลยแล้วไม่มีจริงเลยแต่ก็รู้เรื่องกันนะเธอเอาหม้อแกงให้ฉันหน่อย โอ้หยิบขนมไปให้ว่าทั้งที่เขาสั่งหม้อแกงนะแต่เป็นอันรู้กันถึงไม่มีจริงก็รู้กันอ่ะไอ้นี่ก็เอาใส่ปากหม้อแกงเธอนี่อร่อยนะดูมันพูดสิหม้อแกงมันจะไปอร่อยได้ไงแต่มันรู้กันน่ะว่าบัญญัติเรียกชื่อไปเลยมันไม่มีจริงหรอกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่งเดือนเนี่ยมีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเดือนก็ไม่ใช่รุ่งก็ไม่ใช่รุ่งเดือนมันจะมีจริงไงแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนมีจริงเชียวดวงแก้วอย่างเงี้ยแก้วเกิดที่ไหนไม่เห็นมีแก้วสักนิดนึงแล้วไม่เห็นมีแก้วเป็นดวงก็ดวงแก้วอยู่น่ะไม่มีจริงหรอกไม่มีดวงแก้วในโลกนี้ไม่มีดวงแก้วในโลกหน้าไม่มีดวงแก้วในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์เข้าใจไหมง่ายจะตายที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมแต่นี่มันไม่ยอมเดินผ่านได้ยินเสียงเขาซุบซิบซุบซิบดวงแก้วมันต้องโอ้เอาละมึงว่ากูหรือเปล่ามันเอาเป็นกลัวไม่มีอัตตาก็ไม่ได้มีตั้งขึ้นมาสัตว์บุคคล personเนี่ยเป็น person ตั้งชื่อขึ้นมาไปเนี่ยเขาเรียกบัญญัติสิ่งที่ไม่มีรู้จักยังสิ่งที่ไม่มีอ่ะเอาต่อไป
1: 2.3 บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นเสียงฝนรสมะนาวกลิ่นมะลิ
0: เสียงมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เสียงมีจริงแต่พอบอกเสียงฝนนี่ไม่มีหรอกมันเป็นน้ำที่หล่นเปาะๆจากข้างบนนะตอนแรกมันไม่ใช่น้ำนะมันขึ้นเป็นไอวิววิวแล้วไปอยู่ข้างบนเขาไม่เรียกไอนะเขาเรียกเมฆมันดีคืนดีเขาลงมาเที่ยวข้างล่างเมฆนี่นะเขาลงมาเที่ยวไปเรียกเขาเมฆเขาโกรธนะใช่เขาชื่อหมอกฮะโอ้ชื่อเยอะจังเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีจริงไอหมอกเมฆพวกนี้นะไปเรียกเขาหมอกเขาโกรธมากเลยเขาหนีขึ้นข้างบนเลยฉันชื่อเมฆที่ไหนได้ตกลงมาเลยพอตกนะห้ามเรียกเมฆตกนะต้องเรียกฝนอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่มันเป็นอโปธาตุใช่ไหมธาตุน้ำที่ลอยขึ้นไปแล้วก็หล่นลงมาแล้วมีเสียงด้วยนะแล้วมีเสียงอะไรคะเสียงฝนเอ๋รู้เรื่องกันด้วยนะรู้กันเสียงน่ะมีจริงแต่ฝนไม่มีแต่ใครจะรู้ว่ามันกำลังบัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงโลกนี้มันน่าเวียนหัวมากเพราะทุกวันนี้มันงงไปหมดมันพูดทั้งเรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งพูดเรื่องจริงด้วยเนี่ยสีเทาเนี่ยพวกเธอเลยไม่รู้เรื่องมานานเนี่ยแล้วก็ไอ้คนนี้ก็เพิ่งมาอธิบายวันนี้เนาะตูระบวชมาตั้งหลายปีทำไมตูไม่รู้เรื่องก็มันเยอะแยะไปหมดเอาต่อไป
1: 2.4 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
0: นั่นน่ะสิอุตายละคนนี่ไม่มีจริงเลยแต่ดีกุศลเนี่ยมีจริงไงกุศลคือความดีเนี่ยมีจริงไม่โลภมีจริงๆไม่โลภเนี่ยไม่โกรธมีจริงๆคนไม่โกรธเนี่ยนะเอ้าไม่ใช่คนมันไม่ใช่มีแต่ไอ้ตัวไม่โกรธนะมีแต่พอพูดทำเป็นรู้เรื่องกันเลยนะโอ้เนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่โกรธอีวะทำเป็นรู้เรื่องเลยนะเนี่ยหญิงชั่วเนี่ยมีจริงเนาะอกุศลโกรธก็มีจริงแต่หญิงก็ไม่มีบัญญัติขึ้นมาเข้าใจไหมคะเลยงงไปหมดไหมงงเฮ้ยตกลงมันอะไรจริงบ้าอะไรไม่จริงว่านะอาต่อไป 2.5
1: บัญญัติสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง
0: เอาละสิอันนี้มีจริงทั้งคู่เลยจิตมีจริงไหม
1: มีจริง
0: โทสะมีจริงไห
1: ม
0: เนี่ยโทสะจิตเนี่ยโอ้โหมีจริงเลยเข้าใจหรือยังลิสยาเนี่ยมีจริงเวลามันขึ้นมาเนี่ยนะจิตก็มีจริงลิสยาไม่ได้เกิดโดดเดี่ยวลิสยาก็เกิดกับจิต ถ้าริษยาเกิดกับจิตก็เรียกว่าจิตริษยา

0: โลภะเกิดกับจิตก็เรียกว่าโลภะจิตมันหยัดสิ่งที่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเอาต่อไป
1: 2.6 บัญญัติสิ่งที่ไม่มีจริงด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นคนจนรถอีแตนครูดนตรี
0: เนี่ยไม่มีจริงสักกระอย่างเลยคนก็ไม่มีจริงจนก็ไม่มีจริงแต่เอามาเรียกก็เป็นรู้เรื่องกันด้วยนะเขาเป็นคนจนมันเป็นยังไงคนจนนะมันมีสตังค์กี่บาทถึงเรียกว่าคนจนมันไม่ชัดเจนมันไม่มีจริงไหมในขณะที่เราเรียกว่าเขาเป็นคนจนเขาอาจจะบอกโอ้ฉันรวยเลยช่วงนี้ฉันรวยมากเลยเมื่อก่อนฉันได้เงินเดือนแค่ฉำร้อยแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ตั้ง1,000รวยมากเขาอาจจะคิดว่าเขารวยกันมันไม่มีจริงทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยทำให้เวียนหัวไหมก็เลยใช้สีเทาเนาะเข้าใจไหมคะเมื่อคลี่ออกมาก็จะไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่มีจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมที่อาจารย์บอกเนี่ยนามธรรมก็แบ่งเป็นอะไรคะจิตกับเจตสิกใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมบัญญัติว่าอัตตาเนี่ยอัตตาก็คือชีวิตหรือสัตว์นะอันเดียวกันหรือคนน่ะนะก็มีร่างกายที่เป็นรูปเนี่ยเนาะแล้วก็มีจิตแล้วก็เจตสิกแล้วเจตสิกก็ขยายออกไปอีกเป็นอะไร
1: เป็นเวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์50
0: อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังพวกนี้มีจริงเป็นปรมัตถธรรมแต่ไอ้สีเทาที่ยื่นเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกแต่ทุกวันนี้เรามายึดไอ้สิ่งเหล่านี้เรายึดสิ่งที่ไม่มีจริงอ่ะเป็นตุเป็นตาคนอย่างฉันคนอย่างฉันคนอย่างฉันยอมไม่ได้คนอย่างฉันเป็นคนที่เสียสละมากเลยอะไรมาเนี่ยผีบ้าชมตัวเองก็มีด่าตัวเองก็มีหลงตัวเองก็มีเนี่ยเนี่ยเขาไม่รู้แต่ถ้ารู้มันก็จะมีอะไรคะสิ่งที่มีจริงคืออะไรคะจิตเกิดแล้วก็ดับไปเหลือไหม
2: ไม
0: ่
2: เหล
0: ือเจตสิกเกิดแล้วมีไม่มี
2: ไม่มี
0: รูปธรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสรุปแล้วจิตเจตสิกรูปเป็นทุกข์ไหมที่ว่าเป็นทุกข์คือมันเป็นยังไง
2: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: เพราะนั้นชีวิตมันเป็นทุกข์ไหม
2: เป็นท
0: ุกข์จริงๆเลยแล้วชีวิตในอดีตทุกข์ไหมโอ้โหทุกข์จริงๆเลยแล้วก็มีอยู่ไห
2: ม
0: ไม่มีแล้วทุกข์ในอดีตไม่มีเอาต่อไปทุกข์ในอนาคตมีไหมก็ไม่มีทุกข์ปัจจุบันก็กำลังเดี๋ยว 4-5 ทุ่มก็หลับหมดไม่เหลือไม่หลอสบายตื่นมาเอาไหมแล้วยังจะโง่เหมือนเดิมไหมเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นเนาะเป็นกูเป็นมึงแล้วก็เลยเป็นอะไรขึ้นมาเป็นนางเอกหรือว่าเป็นผู้เสียสละเป็นโน่นเป็นนี่เลยหลงมากเลยเอาวันนี้ได้รู้เรื่องบัญญัติแล้วชัดเจนหรือยังโอ้อยู่กับแผนนี้มาตั้งกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ะแม่น้ำไม่เข้าใจเขาอธิบายเด้อชัดไหมเนี่ยเขาอธิบายไหนต้องอ่านอีกทีสิแม่น้ำเนี่ยบัญญัติอะไรไงนะ
1: บัญญัติตามความที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสาย
0: ถูกไหมล่ะน้ำเกิดขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายไหลมาเรื่อยๆเราก็เรียกแม่น้ำเท่านั้นเองมันยากตรงไหนอ่ะฮะเอาใครเข้าใจแล้วอธิบายเหมือนที่อาจารย์อธิบายได้ไหมก็อธิบายแบบนั้นง่ายๆว่าไงคะน้ำหยดเดียวไม่เป็นแม่น้ำหรอกน้ำถังหนึ่งก็ไม่เป็นแม่น้ำหรอกฝนตกบึ้งบึ้งบึ้งน้ำไหลโบโบโบแล้วพวกนี้ก็หายก็ไม่เรียกแม่น้ำหรอกมันจะเป็นแม่น้ำก็ต่อเมื่อมันไหลต่อมาไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีอาจจะหยุดบ้างสัก2-3 วันแต่ก็มาอีกอย่างเงี้ยบางทีนะน้ำแห้งขอดไม่ไหลเลยแต่เราก็โอ้ยตายละแม่น้ำอย่างงนอย่างงี้เดี๋ยวมาไหลมาโบโวโว2เดือน3เดือนแล้วก็มั่นใจในแม่น้ำเรามาเข้าใจหรือยังเพราะนั่นอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรดินน้ำไฟลมมันไหลเข้าไหลออกไม่ขาดสายก็เลยเป็นจงกลขึ้นมาระยะหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่นานหรอกเป็นรุ่งเดือนตั้งชื่อว่ารุ่งเดือนระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตายขอกหลอกแคลกกันหมดทำเป็นไม่ตายอย่างนั้นแหละตายขาดสะบั้นเนาะทีนี้แม่น้ำนี่เขาไหลต่อเนื่องแล้วเขาอยู่ที่เดิมคือแม่น้ำนี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไอตัวน้ำไหลต่อเนื่องใช่ไหม แต่อีคนนี่สิไหลต่อเนื่องเลยเดินไปก็เดินมาขึ้นปีนขึ้นปีนลงยุ่งไหมยุ่งนะถ้าดินไหลขึ้นไปจิ้วจิ้วเราเรียกว่าเห็ดใช่ไหมแต่ถ้าเห็ดมันฉีกตีนเห็ดออกมาเป็นสองตีนแล้วมันก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมานี่ปวดหัวไหมเห็ดเห็ดเดินไปเฮ้ยเดินจากป่ามาเยี่ยมเมืองไงเนาะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใครจะกินฉันมั่งเนี่ยโอ้กูไม่กินแล้วเห็ดปีศาจเนี่ยเราก็ว่าเขาโลกนี้ไม่มีอะไรขำไหมโลกนี้มีอะไรจะทุกข์ไปถึงไหนเอาบอกหน่อยสิวันนี้ใครยังมีทุกข์อยู่เลยเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของทุกข์ได้สำเร็จสำเร็จไหมโอ้ฉันเหมือนกันนะฉันเป็นเจ้าของทุกข์ไม่สำเร็จเลยตอนเด็กๆนี่จำได้ร้องไห้โอ้เพราะว่าจะไปกับแม่แม่ก็ไม่ให้ไปแม่ให้ไปก็ร้องดิ้นเนี่ยแม่ก็ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่สนใจเราไม่มีใครอยู่สักคนน่ะก็นึกในใจร้องไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นมันก็เลยหยุดร้องก็กินขนมดีกว่า ขนมมากินอ้วนปุกลุกพอแม่เดินผ่านร้องต่อทันทีเลยต้องต่อเนื่องไม่ขาดสาย โอ้ยมันสำคัญตนไงมันเด็กอ่ะมันไม่มีความรู้มันไม่ได้เรียนธรรมะอะไรเลยไม่มีใครสอนอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมันรู้แต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนร้องไห้นะมันได้ผลมันก็เมมโมรี่ข้อมูลไว้บันทึกว่าเวลาอยากไปไหนแล้วแบบกี๊ดอย่างเงี้ยแม่มันก็จะหิ้วไปด้วยไงรู้สึกมันประสบความสำเร็จเพราะนั้นพออยากไปไหนก็ร้องแต่พอแม่เขาเดินไปซักเขาก็ไปทำอย่างอื่นพี่ก็ไปใครก็ไปหมดเนี่ยร้องรู้สึกผู้เหนื่อยเหมือนกันนะร้องเนี่ยเนี่ยไม่สามารถจะครอบครองคือไม่สามารถจะครอบครองความทุกข์อันนี้ไว้ได้ที่สุดมันก็เปลี่ยนกินขนมดีกว่าแต่พอเข้ามาอีกรอบก็วิ่งอีกอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้สนใจก็เลยขี้เกียจครอบครองความทุกข์นั้นไว้มองเห็นฟุตบอลกลิ้งมาวิ่งกูเตะฟุตบอลดีกว่ากูไปวิ่งเล่นฟุตบอลซะอะไรมันไม่เคยจะยึดความทุกข์ไว้เป็นของเราได้นั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เราไม่สังเกตไงเราพยายามจะแก้ทุกข์เนาะไปเรียนหนังสือจะแก้ทุกข์อย่าทำงานหาเงินให้มันเนาะเนี่ยคือทำงานมาเนี่ยก็หาเงินมาเนาะหาเงินมากองไว้ก็กะเนาะกะว่าจะกินจะอยู่ให้สบายนะจะแก้ทุกจะแก้ทุกให้มันแต่กลายเป็นว่าเงินก็กองอยู่ตรงนั้นมันแก้ทุกไม่ได้บ้านก็มีอยู่เนาะลูกก็มีเรียบร้อยผัวก็มีเรียบร้อยรถก็มีเรียบร้อยมันมีทุกอย่างนะแต่ทุกก็ยังโจมตีแล้วรู้สึกเหมือนเรายังทุกอยู่เรายังทุกอยู่ก็เลยต้องมาพึ่งพระพุทธเจ้าไปมาเราครอบครองทุกได้ไหมเนี่ยไม่ว่าใครเนาะจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามครอบครองทุกข์ได้ไหมเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงเราตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามขันธ์ห้าเขาก็เกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นอย่างเก่าไม่ได้และไม่เป็นบุคคลจึงไม่มีบุคคลที่เป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงแต่เวลาเห็นผิดทีไรก็ทรงพระกันแสงน้ำพระเนตรหลั่งไหลแล้วก็อุทานว่าทำไมเราทุกข์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊เอาไปเอามาให้ดูหน่อยทุกข์อ่ะก็ยิ้มอย่างนี้มันจะไปเอาทุกข์ที่ไหนมาใช่ไหมต่อไปจะมีทุกข์ไหมเนี่ยก็ต้องพูดว่าไงแม้ในอดีตก็ครอบครองเอาเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ในอนาคตก็ครอบครองเป็นทุกข์ของเราไม่ได้แม้ปัจจุบันนี้ก็ครอบครองทุกข์เป็นของเราไม่ได้ทุกข์จึงไม่ใช่ของฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นทุกข์และทุกข์ก็ไม่ได้เป็นบุคคลของฉันเข้าใจหรือยังแม่นป่ะแม่นจบนะจบข่าวเนาะโง่มานานไหม ป็นบ่อเป็นบ่อเอาจริงเอาจังแม้แต่ปฏิบัติธรรมก็ยังจะเอามาให้ฉันอยู่นะเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิให้ดูเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรจะเอาสมาธินั่งไปนั่งมาก็ปวดท้องฉี่ก็หิวข้าวก็ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาความทุกข์ก็มาเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกจะนั่งไปถึงไหนเขาก็เคาะให้ออกมาจากสมาธิเพราะนั้นภาวะสมาธิจึงเป็นภาวะอตัมมยตาเป็นภาวะที่มันไม่ใช่ปกติไม่ได้อยู่เป็นปกติหรอกมันไม่ใช่พุทธเจ้าก็สอนว่าการทำสมาธิไม่ใช่การขัดเกลากิเลสแล้วจะขัดยังไงการขัดเกลากิเลสก็คือเห็นคนอื่นมีกิเลสแล้วนึกในใจว่าเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่ดูแล้วเราดูแล้วไม่ดีเลยเนี่ยไม่เอาเราไม่ทำสองบางทีก็อยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้เห็นความชั่วของใครแต่ก็รู้เส้นทางชีวิตเนี่ยว่าเราจะไปดำหรือเราจะไปน้ำเงินนะก็ต้องเลือกเส้นทางทางนี้มันขึ้นสูงนะมีความสุขความเจริญก็เลือกเดินอย่างนี้ทางนี้มันดำไม่ต้องเดินนี่คือการขัดเกลากิเลสรู้เส้นทางและอีกอันนึงก็คือขัดเกลากิเลสว่าตราบใดที่เรายังไม่ดับทุกข์ด้วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองนะไม่ฝึกกายไม่ฝึกใจตัวเองไม่แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ดับกิเลสตัวเองก็ไม่ได้นะอย่าไปฝึกคนอื่นอย่าไปแนะนำคนอื่นหรืออย่าไปดับกิเลสให้คนอื่นไม่มีทางเพราะคุณยังฝึกตัวเองก็ไม่ได้แนะนำตัวเองก็ไม่ได้และดับกิเลสตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือยังเหมือนคนที่จมอยู่ในหลุมขี้โคลนก็ได้หลุมขี้โคลนน่ะลึกขนาดคอเนี่ยกึกกักกึกกักอย่างนั้นน่ะตัวเองก็ต้องปีนขึ้นมาก่อนมันเป็นโคลนน่ะเหนียวๆหนืดๆเราจะไปช่วยคนอื่นทำเป็นยกเขาขึ้นบนแล้วก็ขูดขี้โคลนออกให้เขาแล้วก็ให้เขาไปอาบน้ำช่วยถูหลังถูอะไรทำได้ไหมไม่มีสิทธิ์เพราะตัวเองอ่ะเรายังอยู่ในขี้โคลนนี่อยู่เลยจมกามจมกิเลสอะไรอยู่จะไปแนะนำคนอื่นไม่ได้หรอกเข้าใจไหมจริงไหมเห็นภาพเลยเนาะเราจะไปขูดขี้โคลนออกจากตัวคนอื่นเนี่ยแล้วก็อาบน้ำถูหลังให้เขานะดูตัวเองไงตัวเองขี้โคลนเปอะไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเราจมขี้โคลนอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องขึ้นจากขี้โคลนก่อนพอขึ้นเสร็จก็เอาไม้มาคลูดขี้โคลนออกให้หมดเสร็จแล้วก็เปิดน้ำล้างตัวใช่ไหมฟอกฟอกฟอกฟอกเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งแต่งตัวซะสะอาดเอี่ยมแล้วก็เริ่มจะไปลากเขาขึ้นมาแล้วก็สอนเขาแนะนำเขากิเลสไม่เป็นอย่างนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยฝึกตัวเองมาทำที่ดีๆซะนะกิเลสกับความดีมันตรงข้ามกันมันเหมือนมืดกับสว่างถ้าเราไม่ทำดีมันต้องทำชั่วจริงไหมเท่านั้นแหละถ้าไม่คิดเมตตานะก็จะคิดโทสะล้านเปอร์เซ็นต์พูดจาอะไรก็พูดด้วยโทสะก็มีโทสะแต่ถ้าไม่มีเมตตามันก็พูดด้วยเมตตามันพูดเมตตาโทสะพร้อมกันขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีทางแล้วชอบอันไหนอ่ะชอบอะไรชอบกุศลหรือชอบอกุศลทำไปเออทำเนี่ยอันนี้ก็เรียกการขัดเกลากิเลสคือมุ่งทำแต่ดีเพราะรู้เส้นทางชัดเจนแล้วว่าเนี่ยถ้าไปขวามันก็คือไม่ได้ไปซ้ายเนี่ยถ้ามุ่งหน้าไปทิศเหนือแสดงมันไม่ล่องใต้ละอย่างเงี้ยเนาะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีปริยัติคือมีความรู้รอบในคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีปฏิปติคือการลงมือกระทำจนเป็นวิถีชีวิตจนได้บรรลุถึงความดับทุกข์หรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความไม่มีตัณหาเลยขอให้ท่านปฏิเวทะแทงตลอดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดีแล้ว เมื่อใส่ใจจะพิจารณาธรรมอันใดจงแทงตลอดในธรรมนั้นนำคำสอนที่ถูกต้องไปประกาศต่อผู้คนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
5: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ

0: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนคร